โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและวันที่13ตุลาคม2569เวลา6

0: น้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
2: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
1: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุด

0: พื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
5: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
2: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาร์เบมาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการBWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพ ร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนัก มากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
4: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ SZ Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากก็มี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆอีกท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นล่ะครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้ว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจังทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภ ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทำการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: ์ออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
3: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
2: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
4: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรที่ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบวัชชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแล้วไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
2: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้

0: ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดรน

0: ไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัสลินเขาประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แทนที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: ในที่เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทองสิบแปดเหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลอบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: Oh,

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai, menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:01 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมค่ะ

ที่เราจะต้องสนใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจอย่าไปเรียนแล้วมันไกลออกไปนอกตัวเพราะจะไม่พบตัวจะไม่พบความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงภายในตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองภายในให้ค้นคว้าศึกษาจากตัวเราเองเราจะรู้จักเรื่องต่างๆได้ถูกต้องคือรู้จักตัวเองว่ามันไม่มีตัวอะไรรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ต้องแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรจึงจะดับทุกข์ดับร้อนได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะต้องศึกษาเพราะปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลานั้นก็เรื่องความทุกข์เองเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ได้เกิดที่อื่นไม่ได้มีเหตุมาจากสิ่งอื่นแต่เหตุมันเกิดในตัวเราเองแต่เราไม่ได้มองด้านใดไม่สนใจตัวเองไม่สนใจที่จะศึกษาค้นฟ้าศึกษาแต่เรื่องภายนอกรู้ไปไกลจนถึงดาวดวงอื่นโลกอื่น

มุติไม่ใช่เนื้อแท้เนื้อแท้ไม่มีตัวเป็นอนัตตาไม่มีตัวแท้ตัวจริงที่ถาวรแต่เราสมมุติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นนั่นเป็นนี่ตั้งชื่อให้ชื่อมันก็สมมติเหมือนกันไม่ใช่ของแท้แล้วอาจจะเปลี่ยนมาอะไรก็ได้สมัยนี้คนเปลี่ยนชื่อกันบ่อยๆพ่อแม่ตั้งชื่อให้ไม่พอใจเลยก็ไปเปลี่ยนให้มันยาวๆออกไปไม่ใช่ชื่อไทยเปลี่ยนเป็นชื่อแขกคือภาษาบาลีบ้างสันสกฤตบ้างก็เป็นภาษาของชาวอินเดียเราเป็นคนไทยแต่ชื่อได้อย่างนั้นก็เพราะเปลี่ยนตามอารมณ์ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรใครก็ตักว่าคุณชื่อนี่ไม่ดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ร้อนอกร้อนใจมีความเชื่อปิดทางเลยไปขอเปลี่ยนชื่อมีคนมาขอเปลี่ยนกับหลวงพ่อหลายคนเลยถามว่าเวลานี้คุณชื่ออะไรชื่อนั้นและเวลานี้คุณเรียนจบอะไรทำงานอะไรบอกว่าได้ปริญญาตรีแล้วก็ทำงานที่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไอ้ชื่อที่ตัวชื่ออยู่นี่มันไม่ได้เลวทรามอะไรก็ทำให้เราได้ปริญญาตรีในชื่อนี้แล้วเราก็ได้งานทำในชื่อนี้แล้วจะไปเปลี่ยนทำไมเขาทักว่าชื่อมันไม่ดีตัวนั้นเป็นกาลกิณีตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้สมมติเท่านั้นอักษร44ตัวตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกมันไม่ดีและมันไม่ชั่วมันเป็นกลางๆเอามาประกอบกันเข้าตามหลักอักษรศาสตร์ก็เป็นชื่อนั้นชื่อนี้มันไม่ได้สำคัญที่ชื่ออะไรแต่มันสำคัญที่การกระทำของตัวบุคคลนั่นเองชื่อว่านายวิเศษแต่ก็ไม่ได้วิเศษสมชื่อก็มีเพราะประพฤติตนเหลวไหลขี้เกียจเรียนหนังสือไม่เอางานเอาการชื่อวิเศษมันก็ไม่ได้วิเศษอะไรหรือชื่อที่กว้างแล้วไม่ค่อยจะดีก็ไม่ได้ไม่ดีเพราะชื่อนั้นมันไม่ดีเพราะเราคิดไม่ดีเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราคบคนไม่ดีเราชอบไปสู่สถานที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องการกระทำไม่ใช่เรื่องชื่อพูดอธิบายกันเข้าใจแล้วก็เลยบอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วชื่อนี้มันก็ดีแล้วเพราะได้ถึงปริญญาตรีแล้วไปชื่อใหม่ยังไม่ได้ปริญญามันได้เพราะชื่อเก่าแล้วได้รับตำแหน่งหน้าที่ก็เพราะชื่อเก่าไม่ใช่ชื่อใหม่พูดผมว่าไม่ต้องก็ได้ครับแล้วก็กลับไปแบบนั้นคือไปเที่ยวเชื่อพวกหมอดูหมอดูเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้รายการโทรทัศน์ก็อุตส่าห์ไปเชิญหมอดูมาให้มาดูดวงคนนั้นคนนี้รายการเขาดูดวงดูดวงมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรดอกอยากสะดกสะดกเล่นแต่มันเป็นปัจจัยให้คนหลงไหลมัวเมาในเรื่องนั้นดูลายมือคนที่อยู่ในคุกลายมือดีๆก็มีโดยมากลายมือมันดีตามตำราแต่มันใช้มือไปลักไปขโมยไปทำชั่วทำร้ายก็เลยไปอยู่ในคุกอย่างนี้ก็มีมันไม่แน่เอาดวงคนในคุกดูดวงดีๆเยอะนะดีมากันดวงดีแต่มันไปอยู่ในคุกมันไม่ดีอะไรมันไม่ใช่เรื่องดวงไม่ใช่เรื่องลายมือไม่ใช่เรื่องอะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่สิ่งแวดล้อมแต่เนื้อแท้มันอยู่ที่เรากระทำอยู่ที่ความคิดการพูดการกระทำของเราแต่เราคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่ที่ดีเราก็ดีแต่ถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ปะสมาคมกับคนชั่วเรามันก็ชั่วไปอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวกับดวงอะไรที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการ

0: กระทำความเชื่อที่ว่าดีเพราะดวงนี่มันลำบากแต่เชื่อว่าดีเพราะการกระทำนี่แก้ง่ายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ดีเพราะเราทำไม่ดีเราก็แก้ตัวเราให้เป็นทำดีใช่ก็หมดพ้นเคราะห์พ้นโศกไปแต่ถ้าไปบอกว่าดาวดวงนั้นให้ทูตเอาแล้วจะไปแก้ยังไงดาวมันอยู่บนท้องฟ้าเป็นล้านล้านดวงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าดาวดวงไหนที่ให้โทษกับเราก็บอกว่าดาวเสาดาวนั่นนี่จะไปชี้ได้เลยว่าดาวนั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่ณจุดไหนในท้องฟ้าแล้วเราจะไปเลื่อนดาวได้ยังไงมันของเลื่อนไม่ได้แต่ตัวเราเลื่อนได้แก้ตัวเราได้ทำลายความชั่วในตัวเราได้อย่าไปแก้ที่ดวงดาวนั้นมันเหลือวิสัยอย่าไปสนใจกับเรื่องอย่างนั้นเลยสนใจแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดต้องกรองให้รอบคอบว่ามันดีมีประโยชน์หรือไม่หรือชั่วให้ทุกข์ให้โทษแต่เห็นว่าเป็นความชั่วให้ทุกข์ให้โทษไปทำทำไมทำแล้วเราจะได้รับผลของการกระทำนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่กระทำตามนั้นเราก็อยู่รอดปลอดไปหลักการในทางพระศาสนาสอนเราอย่างนั้นเรื่องความทุกข์ความสุขความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เกิดจากการคิดการพูดการกระทำของเราไม่ใช่เกิดที่เรื่องอื่นเราจึงต้องแก้ที่ตัวเราเวลาใดเราซึกรู้สึกตัวว่ามีปัญหาหมายความว่ามีความทุกข์เราเรียกว่าเคราะห์ร้ายถ้ามารู้สึกตัวว่าเคราะห์ร้ายก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาหมอดูไม่ต้องไปเสี่ยงตายไม่ต้องไปสั่นกระบอกที่เขาวางไว้ในโบสถ์ในโบสถ์พุทธศาสนาไม่ควรมีไม้กระบอกให้คนสั่นเล่นเพราะมันเป็นเรื่องของคนประเภทปัญญาอ่อนวัดเราไม่ส่งเสริมให้คนปัญญาอ่อนแต่ส่งเสริมให้คนมีปัญญาแหลมคมรู้เรื่องเหตุผลของชีวิตถูกต้องจึงไม่ควรจะมีสิ่งนั้นไว้แต่ควรมีพระไปนั่งอยู่สักองค์หนึ่งตัดเปลี่ยนกันไปนั่งในโบสถ์วัดไหนที่คนไปมากเป็นวัดที่เรียกว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์เราก็นึกเอาเองว่าศักดิ์สิทธิ์ความจริงท่านก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่าเราเอาพระไปนั่งแทนพูดให้คนฟังให้คนเข้าใจโยมเข้ามามีปัญหาอะไรมีความทุกข์อะไรตายถามต้นตอของเรื่องแล้วก็อธิบายให้เข้าใจความหมายเขาก็จะฉลาดขึ้นไม่ต้องมาวิงบอนขอร้องบนบานศาลกล่าวบ่อยและไม่ต้องถูกล่อลวงด้วยพวกฉลาดแกมโกงทั้งหลายที่มาหลอกเราต้มเราให้เสียหายคนบางคนก็ต้มง่ายๆไปยืนรอรถอยู่ตรงไหนก็มีใครสักคนหนึ่งกล่าวถึงอ๋อคุณนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะเกณฑ์จัตนาของคนนี่กำลังตกมาดาวกำลังให้โทษนะไปเชื่อเขาแล้วเป็นทุกข์เป็นร้อนต้องไปไหว้พระต้องไปทำพิธีแก้บาปแก้กรรมแล้วหอบสังฆทานมาถวายวัดบอกว่าทำไมเอามาถวายเพราะเขาบอกว่าที่จันดวงไม่ดีแต่ว่าถวายสังฆทานแล้วมันจะพ้นเคราะห์มันไม่พ้นทำเรื่องเดียวมันจะพ้นได้ยังไงแล้วทำไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเหตุมันต้องรู้ว่าเหตุของความทุกข์อยู่ที่อะไรต้องแก้ตรงนั้นแก้ตรงจุดนั้นเสื้อผ้าเราสกปรกก็ต้องซักไอ้ตรงจุดสกปรกเอาผงซักฟอกหยอดลงไปตรงนั้นทำให้มันสะอาดไม่ต้องซักตั้งผืนก็ได้เสียเวลาทีนี้เราเขาบอกว่าดวงไม่ดีให้ดวงอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ดีอย่างไรก็ไม่รู้เชื่อง่ายเชื่อได้ผิดวิสัยของพุทธบริษัทพุทธบริษัทจะไม่เป็นคนเขาเรียกว่าตื่นข่าวพวกตื่นข่าวคือพวกเชื่อง่ายถูกหลอกง่ายหลอกให้ไปวัดโน้นหลอกให้ไปวัดที่ให้ไปทำพิธีรีตองอะไรต่างๆสะดอกเคราะห์สะดอกสุขไปรับผ้ายัน ที่เขาเสกกันประจำปีเขาเรียกว่ายันอะไรใหญ่โตเสกกันคนเป็นหมื่นนะปัญญาอ่อนมากมายไปกันวัดก็ได้เงินคนก็ได้พระเศษผ้าไปผืนหนึ่งเปื้อนน้ำหมึกสกปรกด้วยอักษรเขมรอักษรเขมรช่วยชาติเขมรยังไม่ได้เลยยอมคิดดูเลยไอ้ชาติเขมรที่มันรบราฆ่าฟันกันบ้านเมืองจะถล่มทลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะความรู้และพวกนั้นมียันไว้บนหัวมาสักตามตัวมาสักบนหัวมาสักกันใหญ่นะสักอักษรเขมรไว้สักแสดงความรู้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรพวกสักอักษรเขมรเต็มตัวนั้นแสดงว่ารู้มากเอาอักษรเขมรมาช่วยอักษรเขมรช่วยชาติเขมรก็ยังไม่ได้คิดดูสิชาติเขมรรอแร่จะตายไม่ตายแลอยู่ตลอดเวลารบกันเองแล้วอักษรเขมรมันช่วยได้ที่ไหนช่วยไม่ได้ถ้าจะสักก็สักอักษรไทยให้มันอ่านได้ง่ายสักว่าอย่าทำชั่วแขนขวาสักว่าทำดีแขนซ้ายสักว่าที่หน้าผากว่าหัดทำใจให้สะอาดเสียบ้างไอ้อย่างนี้มันก็ค่อยดีขึ้นด้วยนี่มันไม่สักเป็นภาษาอ่านได้ไปสักโดยอักษรที่อ่านไม่ออกมันจะได้เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องอะไรใครสักบนกระหม่อมทำมาบวชที่นี่หลวงพ่อเขกวันข้าวบวชแล้วเขกแรงอ่ะเจ็บครับเราเอาแล้วก็ไม่เจ็บเพราะสักครับลองดูมันไม่ได้เรื่องอะไรเที่ยวสักไปแก้ไม่ถูกอมพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตคนในชีวิตครอบครัวในประเทศชาติบ้านเมืองมีเหตุทั้งนั้นก็ต้องแก้ที่เหตุตัดเหตุได้ผลก็ถูกตัดไปเราต้องคิดอย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นต้องศึกษาทันทีว่ามันเกิดจากอะไรเราเป็นทุกข์ในทุกเรื่องอะไรแล้วเรื่องที่เราเป็นทุกข์นั้นมันคืออะไรมันมาจากอะไรต้องศึกษาค้นคว้าตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็จะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราคิดเราค้นเราทำความเข้าใจไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อได้เกินไปแม้พระสอนก็อย่าไปเชื่อง่ายๆเพราะว่าบางทีก็สอนผิดๆถูกๆเหมือนกันพระไม่ใช่แน่เสมอไปแม้พระพุทธเจ้าเองเวลาท่านจะสอนใครนะท่านเปิดโอกาสให้เสรีภาพแก่ผู้รับฟังด้วยการบอกว่าคิดแต่ดีทำในใจให้แยบคายเราจะพูดให้ฟังท่านเปิดโอกาสให้คิดให้ศึกษาไม่ใช่ให้เชื่อง่ายๆพุทธศาสนาไม่มีเรื่องเชื่อง่ายเชื่อได้ต้องเชื่อด้วยปัญญาต้องมีเหตุมีผลเสมอพระองค์จึงเตือนอย่างนั้นทุกครั้งท่านเตือนทั้งนั้นแม้คนที่เป็นมาโต้เถียงเพราะไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ามาโต้เถียงมาคัดค้านพระองค์ก็บอกว่าเอาละทำใจให้ดีคิดให้รอบคอบแล้วเราจะสนทนากันได้สนทนาโต้ตอบกันถ้าเป็นบ้านพวกเราเรียกว่าหน้าดำตาแดงฮะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสจะให้เป็นเช่นนั้นพูดด้วยเหตุด้วยผลถ้าคนนั้นไม่ยอมรับท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่พระองค์กลับว่าความคิดความเห็นของท่านมันติดอยู่กับแนวนี้เสียนานแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจก็เลยเลิกพูดกันเขาก็ไปตามเรื่องของเขาแต่ถ้าเขารับฟังด้วยดีพระองค์ก็บอกว่าอย่าเชื่อก่อนเอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจเวลาพระองค์พูดกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าเวลาพระองค์พูดอะไรให้ฟังท่านก็ถามว่าสารีบุตรเชื่อไหมพระสารีบุตรตอบว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ พระองค์ก็ชมเชยว่าเป็นบัณฑิตมันต้องไม่เชื่อง่ายๆแต่เอาไปคิดไปกรองให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงปลงใจเชื่อไม่มีการแช่งชักหักกระดูกไอ้คำสอนที่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นคนบาปหรือว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาเปิดให้เสรีภาพแก่ผู้ฟังเต็มที่ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เอาไปคิดดูก่อนถ้าคิดดูแล้วเข้าใจถูกต้องจึงรับเชื่อในภายหลังก็จะไม่เสียหายนี่คือหลักการทางพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธจึงต้องมีหลักการว่าไม่รับเชื่อง่ายง่ายเขามาเล่าลือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรายังไม่เชื่อตามแบบคนไทยพูดว่าฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูหูมันมีสองข้างไม่ใช่ยอมเชื่อหมดทั้งสองข้างแต่ว่าฟังหูหนึ่งหูหนึ่งเอาไปคิดไปกรองถ้าเห็นว่ามีเหตุมีผลพอจะเชื่อได้จึงยอมรับแต่ถ้าเห็นว่ายังไม่เข้าท่าก็ยังไม่ยอมรับก่อนไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายแต่ว่าใช้ปัญญาเป็นหลักพิจารณาตามแบบของพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องใช้ปัญญาเสมอถ้าเราใช้ปัญญาในเรื่องต่างๆเราจะไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้มให้ต้องไปทำอะไรอะไรที่มันไม่สมควรเพราะเดี๋ยวนี้คนพวกฉลาดแกมโกงมีเยอะคอยหาโอกาสหลอกคนต้มคนให้หลงเชื่อให้งมงายแล้วหลอกเอากันไปเป็นจำนวนแสนเพราะความหลงเชื่อประกอบกับความอยากได้อยากจะรวยทางลัดเลยต้องเสียเงินไปเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้เราต้องคิดในรอบคอบหรือก็บอกว่าที่นั่นมีพระเก่งอย่างนั้นที่นั่นมีฤาษีเก่งอย่างนี้อย่าไปเก่งแล้วก็อย่าไปดีกว่าเพราะไปก็ช่วยเราไม่ได้เรามันต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องการอะไรก็ต้องทำเอาเองไม่ใช่ไม่มีใครที่จะมาเสกให้เราเป็นอะไรเสกให้เป็นไม่ได้พุทธศาสนาไม่มีการปลุกการเสกปลุกก็มีหรือปลุกใจให้ตื่นตัวให้ว่องไวให้ก้าวหน้าให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่างนั้นมีแต่จะปลุกให้เป็นอะไรนั่นไม่มีในพุทธศาสนาเมื่อสมัยเด็กๆ เคยเห็นคนก็ปลุกตัวเองนั่งแล้วลูบตัวแล้วก็ท่องคาถาต้องไปต้องมาก็ตัวสั่นตั้งตัวลุกขึ้นเต้นหยองเหยงไปตามเรื่องแล้วเอาหัวไปจนเสาหัวบวมไปเลยก็เลิกนั่งลงหยุดกันไม่ได้อะไรปลุกแล้วไม่ได้อะไรได้หัวบวมเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรเอาหัวไปจนเสามันแข็งกว่าเนื้อเนี่ยก็หัวบวมพอหัวบวมก็เจ็บจะก็นั่งลงก็หายแล้วไม่ขึ้นแล้วไอ้นี่ปลุกไม่ได้เรื่องเขาปลุกอีกอย่างเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้ปลุกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้มีความอดทนให้มีความละอายบาปกลัวบาปให้มีความขยันให้มีความรักงานให้เป็นคนก้าวหน้าอย่างนี้ปลุกถูกต้องสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเองตื่นเช้านั่งสำรวมจิตแล้วคิดว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยการมีระเบียบวินัยบังคับตัวเองไม่ให้เลวไหลไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไม่คบคนชั่วไม่ไปสู่ที่ชั่วข้าพเจ้าจะมีความอดทนอดกลั้นเป็นคนไม่ใจเบาไม่เชื่อง่ายไม่ฟังคำที่เขามาหลอกด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็เป็นผู้มั่นคงในความละอายบาปกลัวบาปอะไรถูกบ่อยๆปลุกบ่อยๆปลุกด้วยคำสอนที่เป็นธรรมะ อย่างนี้ปลุกถูกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปปลุกแล้วลุกขึ้นเต้นแรงเต้นขาเหมือนกับคนสมัยก่อนวันสงกรานต์น่ะเขาเรียกว่าปลุกช้างแต่เขาพูดว่าเชื่อช้างเอาคนนั่งแล้วผ้าคลุมปลาคลุมหัวแล้วก็ดึงหัวดึงท้ายแล้วก็พูดว่าช้างเอ่ยช้างช้างกินไม้ไผ่เดินเติดไปไวเติอ้วยนางช้างอะไรเงี้ยนะจำไม่ค่อยหมดแต่มันพูดว่าให้คนนั้นเป็นช้างดึงไปดึงมาเจริญเหมือนศีรษะพอเหมือนศีรษะลุกขึ้นโยกเยกโยกเยกอ่ะมันเหมือนหัวไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็ทำท่าเหมือนช้างแล้วคนปรากฏว่าช้างเอ่ยช้างเติร์นเติร์นนางช้างช้างกินไม้ไปเติร์นเติร์นไวไวอะไรอย่างนั้นไอ้คนนั้นมันก็เคลื่อนไปกับคำปลุกไงมันก็เป็นช้างขึ้นมาแล้วก็เดินโอ้เพกโอ้เพกไปตามเรื่องพอหมดฤทธิ์มันก็ล้มแผลเท่านั้นเองแบบนั้นก็เรียกว่าเล่นสงกรานต์ปลุกช้างเชื่อช้างหรือเชื่อสัตว์อื่นก็ได้ไอ้เป็นลิงก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันสู้ปลุกไปเป็นคนไม่ได้ปลุกให้เขาเป็นคนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีหลักประจำจิตใจไม่เหลวไหลไม่มัวเมาไม่ประมาทดีกว่าเป็นการปลุกที่ถูกต้องเราต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเชื่ออะไรเชื่อผีบางทีก็เรียกว่าพ่นผีปากเหนือก็มีระดูพ่นผีมันว่างานไม่รู้จะทำอะไรก็ไปพ่นผีกันแล้วก็รำกันรำสักคนก็รำกันหมดเกือบทุกคนมันติดกันเรียกว่าผีมันเข้าความจริงไม่ใช่ผีเข้ามันเคลือบเคลิ้มไปกับอารมณ์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเกินนี้ดูโทรทัศน์ต่อรหัสเรื่องผีปอบที่เมืองสกลนครมีบ้านเราเรียกว่าบ้านผีปอบคนในบ้านนั้นเป็นผีปอบครอบครัวไหนถูกหาว่าเป็นผีปอบก็เข้ากับเพื่อนไม่ได้รูปร่างหน้าตาก็อย่างนี้จะหมูหูคอค้างก็เป็นธรรมดาแต่ก็บอกว่าเป็นผีปอบนั่งรู้ๆนั่นมันปอบตรงไหนมันก็เป็นอยู่กันอย่างเรียบร้อยแล้วคนก็รังเกียจว่าเป็นผีปอบไม่เข้าพวกเข้าหมู่สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมบางคนก็ต้องหนีต้องขายนาขายบ้านให้คนอื่นต้องไปอยู่บ้านอื่นที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนไปอย่างไรก็ไปอยู่ได้แต่ถ้าอยู่ในหมู่นั้นเขาต่างคนต้องไอ้นี่มันผีปอบคนสิบคนมาชี้คนคนเดียวอ่ะไอ้นี่มันบ้าไอ้คนนั้นมันจะบ้าเพราะใจอ่อนคนทุกคนว่าบ้ามันก็เลยบ้าเอาจริงๆไปอย่างนั้นไปเชื่อตามเขาว่าไม่ได้เชื่อตัวเองไม่ได้เชื่อเหตุผลเลยก็เป็นผีปอบกันไปหลายครอบครัวลำบากต้องขายนาขายสวนแล้วหาคนมารักษาเสียเงินตั้ง 7-8 พันรักษาผีปอบซึ่งมันไม่ได้เรื่องอะไรไม่ใช่หมอที่มีความรู้สำเร็จวิชาแพทย์อะไรแต่เป็นพวกหมอไสยศาสตร์มาทำการเป่าบ้างปลุกบ้างเสกบ้างรดน้ำบนบ้างให้กินโน่นกินนี่มันก็ไม่หายไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาอะไรมันก็มีสภาพอย่างนั้นเห็นแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่เข้าไปช่วยหมู่บ้านอย่างนั้นแต่ทีหลังออกรูปพระมาเหมือนกันพระไปทำพิธีสวดบนสวดบอนปลุกเสกเสกซึ่งว่าได้เรื่องอะไรทำอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ต้องไปสอนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจให้รู้ว่าไอ้ผีนั้นมันไม่มีเราสร้างภาพขึ้นเองแล้วเรากลัวเองแต่พระอยู่บ้านนั้นกันก็มีความคิดแบบบ้านนั้นไม่ได้ก้าวหน้าอะไรไม่ได้ศึกษาไม่ได้เกิดปัญญาก็อยู่กันอย่างนั้นเรียกว่าเอาผีมาแก้ผีกันอยู่อย่างนั้นเองไม่ได้ก้าวหน้าไปในรูปมีปัญญาฉลาดไม่มีพระที่ฉลาดเข้าไปอบรมพระอีกคนแล้วเอาพระไปอบรมชาวบ้านให้เข้าใจ จ้าคณะเช่นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรวมถึงเจ้าคณะภาคก็ไม่ได้สนใจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรอยู่อย่างงมงายหรืออยู่อย่างลืมหูลืมตามีปัญญากันหรือเปล่าแล้วก็จะแก้ไขที่พระก่อนแก่พระแล้วเอาพระไปแก้คนต่อไปทำต้องใช้เวลาปีสองปีก็พอจะแก้ได้แต่ก็ไม่ค่อยมีความคิดอย่างนั้นไม่ได้กระทำอย่างนั้นก็อยู่กันอย่างนั้นต่อไปมีความเชื่อเหลวไหลกันต่อไปเลยกลายเป็นบ้านผีปอบไปทั้งบ้านบางคนก็รู้สึกตัวว่าเรามันไม่ใช่ผีปอบแต่มันก็มติมหาชนทำให้เป็นผีปอบเพราะส่วนมากคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ต้องไหลไปกับมติของมหาชนซึ่งเป็นความเสียหายมันต้องช่วยกันแก้ทำหนังไปฉายบ้างไปพูดชักจูงบ้างพาเข้าไปเที่ยวบ้านอื่นบ้างให้ได้รู้ได้เห็นอะไรแปลกๆดีๆขึ้นส่งเสริมให้คนไปเที่ยวให้เกิดความรู้ความฉลาดสภาพบ้านนั้นก็จะเปลี่ยนไม่ใช่บ้านผีปอบแต่เป็นบ้านคนที่มีความคิดอ่านถูกต้องอยู่อย่างสัมมาทิฏฐิไม่อยู่อย่างมิจฉาทิฏฐิต่อไปทำได้แต่ว่ายังไม่มีความคิดในหมู่ที่จะทำคนให้เป็นอย่างนั้นก็อยู่อย่างน่าสงสาร
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการเสียงสันติค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่9โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีนะครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายครั้งที่9นะฮะกับผมอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสำหรับในครั้งที่9นี้นะฮะก็เราจะเริ่มบรรยายเนื้อหาในบทที่3นะฮะก็คือเรื่องของโครงสร้างและการขัดเกลาทางสังคมนะครับซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดจบกันไปในบทที่2นะฮะในเรื่องของพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับเราก็จะเห็นความเป็นมาเนาะแล้วก็จุดเน้นต่างๆในการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆในการอธิบายสังคมในเชิงของศาสตร์สังคมวิทยานะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่สำคัญเป็นแนวคิดหลักเลยของการศึกษาสังคมวิทยานะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เรื่องของการขัดเกลาทางสังคมนะฮะซึ่งในเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยก็นำเนื้อหามาจากของอาจารย์รังสรรค์ปทุมวันนะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยานะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะก็ในบทนี้เนี่ยหลักๆเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับที่สำคัญเลยอันดับแรกก็คือเราดูเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การขัดเกลาทางสังคมเนาะก็คือมีสองส่วนเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวคอสำคัญเป็นแกนกลางที่สำคัญนะฮะอันดับแรกเลยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราจำเป็นต้องศึกษาโครงสร้างสังคมไปทำไมนะฮะแล้วก็โครงสร้างสังคมคืออะไรมันเหมือนกับโครงสร้างของบ้านไหมหรือโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเราเทียบเคียงกันแล้วเหมือนที่อาจารย์เคยบอกในครั้งก่อนๆ นะฮะว่าการศึกษาสังคมวิทยาเนี่ยก็คือการพยายามดูว่าสังคมเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมันอยู่ยังไงมันคงที่มันมีบางอย่างที่มันคงที่เนาะหรือว่าเรียกว่าโซเชียลสแตติกนะฮะมันคงที่ยังไงและอีบางส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็คือตัวที่เป็นโซเชียลไดนามิกนั่นเองหรือสังคมพลวัตนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่นักสังคมวิทยาพยายามศึกษาแล้วก็ดูมันเนาะเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยจะต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเอ๊ะโครงสร้างมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะแบ่งโครงสร้างองค์ประกอบมันมองในเชิงแบบไหนได้บ้างที่มันดูเป็นสิ่งที่มันมีอยู่คงที่แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยนะฮะโดยในพจนานุกรมสังคมวิทยานะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2549เนี่ยก็นิยามความหมายของมโนทัศน์โครงสร้างสังคมเอาไว้แบบนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่ามันคือแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบสังคมอย่างเช่นสถาบันต่างๆทั้งเครือญาติศาสนาเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งรวมถึงบรรทัดฐานค่านิยมและบทบาททางสังคมของสถาบันเหล่านั้นด้วยนะฮะโครงสร้างสังคมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมและ

0: สัมพันธ์ของคนในสังคมจากนิยามอันนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าไอตัวคำว่าโครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันพูดในหลายมิติเนาะอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะฮะอย่างที่เราบอกว่าความสัมพันธ์ของผู้คนที่ติดต่อสื่อสารหรือกระทำการอะไรบางอย่างกิจกรรมแต่ละวันเนี่ยมันมีลักษณะที่มันทำซ้ำๆกันอยู่จนมันเกิดขึ้นเป็นแบบแผนของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของบรรทัดฐานบรรทัดฐานก็คือเหมือนเป็นกติกาเป็นข้อกำหนดต่างๆเนาะที่สังคมร่วมกันให้ความหมายกันมาแล้วก็สร้างขึ้นมานะฮะในการควบคุมหรือในการเขาเรียกว่าดูแลให้คนเนี่ยจัดระเบียบให้ดำเนินชีวิตไปตามข้อกำหนดที่สังคมยอมรับได้ก็คือเป็นบรรทัดฐานที่สร้างขึ้นมานะฮะรวมถึงค่านิยมแล้วก็บทบาททางสังคมที่มันเกิดขึ้นจากสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ในพจนานุกรมราชบัณฑิตพูดเอาไว้ก็คือโครงสร้างสังคมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในสังคมทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะดูว่าคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีพฤติกรรมระหว่างกันแบบไหนนะฮะส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงแค่ลายบุคคลหรือว่าเป็นปัจเจกบุคคลเนาะแต่เราดูสังคมในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้เห็นถึงตัวโครงสร้างทางสังคมได้เราก็จะเข้าใจพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมืออันหนึ่งที่เราจะทำความเข้าใจคนในสังคมในภาพรวมนะฮะทีนี้ในลักษณะพื้นฐานนะครับของโครงสร้างสังคมนะฮะถ้าเราไปดูในแนวคิดของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์นะครับซึ่งเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์เนี่ยก็คือนักสังคมวิทยาในยุคแรกๆเลยเนาะก็จะบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างสังคมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้คนโดยมันมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้นะฮะอันดับแรกโครงสร้างสังคมเนี่ยเป็นมโนทัศน์ที่มองแล้วก็ศึกษามนุษย์กับสังคมในระดับมหาภาคหรือว่าแมคโครเลเวลนั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกไปแหละว่าเราดูโครงสร้างสังคมเราดูในภาพใหญ่ในภาพกว้างนะว่าทำไมลักษณะสังคมถึงเป็นแบบนี้ทำไมแบบแผนพฤติกรรมหรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรแต่ละสถาบันมันถึงเป็นลักษณะแบบนั้นแบบนี้เราก็คือเห็นภาพของโครงสร้างสังคมในขนาดใหญ่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนพยายามที่จะดูภาพของภาพใหญ่ของสังคมหรือภาพมหาภาคมากกว่าที่จะดูความเป็นปัจเจกในระดับเล็กลงไปนะฮะทีนี้จุดสำคัญเนี่ยก็คือเราจะดูว่า องค์ประกอบต่างๆของโครงสร้างสังคมอย่างเช่นกลุ่มทางสังคมสถาบันทางสังคมหรือว่าองค์กรทางสังคมเนี่ยมันมีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรบ้างนะครับและแต่ละส่วนเนี่ยมีการทำหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมแบบใดบ้างนะฮะรวมถึงในความขัดแย้งระหว่างองค์ประกอบต่างๆเราเนี้ยมันมีหรือเปล่าเช่นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางสังคมความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือความขัดแย้งทางระหว่างองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะรวมไปถึงเราดูการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคมเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราศึกษาเนี้ยมันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมเนี่ยว่ามันได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากองค์ประกอบในโครงสร้างสังคมเหล่านี้นะฮะดังนั้นแล้วไอการศึกษาและทำความเข้าใจชีวิตของผู้คนทางสังคมเนี่ยหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนโซเชียลไลฟ์นะครับก็ต้องทำผ่านการมองในระดับใหญ่หรือในระดับมหาภาคแมโครเนี่ยให้ได้นะฮะในภาพกว้างให้ได้ก่อนเราจึงจะสามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมได้อย่างแท้จริงนะครับทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเรามองโครงสร้างสังคมในลักษณะของกลุ่มแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกว่าแนวคิดโครงสร้างหน้าที่นิยมนะครับหรือว่า structural functionalism แล้วก็รวมไปถึงในกลุ่มแนวคิดความขัดแย้งหรือว่ากลุ่มที่เป็น conflict theory ด้วยนะฮะก็คือมององค์ประกอบต่างๆเนาะมันสัมพันธ์กันยังไงความขัดแย้งกันยังไงมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะในลักษณะของการศึกษาพื้นฐานโครงสร้างทางสังคมเนี่ยอันแรกเรามองแบบว่าแมโครเนาะ แบบที่สองนะครับเรามองว่าก็มีนักสังคมวิทยาบางอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็มองว่าเราสามารถศึกษาโครงสร้างสังคมเนี่ยจากในมุมมองระดับจุลภาคก็ได้นะครับในระดับไมโครเลเวลก็คืออาจจะไม่ต้องดูภาพองค์กรหรือภาพสถาบันต่างๆขนาดใหญ่ก็ได้แต่มองผ่านเนี่ยปฏิสัมพันธ์ของคนตัวเล็กตัวน้อยมันก็สะท้อนขึ้นไปถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ก็ได้นะฮะโดยนักสังคมวิทยาในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มองว่าการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่า social interaction ระหว่างสมาชิกของสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งไอการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดรูปแบบของความสัมพันธ์นะฮะทางสังคมแล้วก็แบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่สมาชิกในสังคมมองเห็นว่าควรจะประพฤติปฏิบัติระหว่างกันอย่างไรนะครับเนี่ยอย่างจุดนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราดูพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ของคนในระดับปัจเจกเนาะหลายๆคนนะฮะแล้วเราก็อาจจะเห็นภาพสะท้อนของโครงสร้างสังคมขนาดใหญ่ก็คืออธิบายง่ายๆถ้าเป็นในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือมองจากใหญ่ลงมาเล็กเนาะว่าโครงสร้างสังคมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันปฏิสัมพันธ์กันยังไงในระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆสถาบันต่างๆนะฮะแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมคนระดับเล็กแต่ถ้าเป็นแนวคิดที่2อาจจะมองว่าเฮ้ยเราศึกษาคนระดับเล็กขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับเป็นไมโครเลเวลขึ้นไปก็สะท้อนภาพของโครงสร้างสังคมขนาดใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับองค์ประกอบหลักๆในโครงสร้างสังคมนะครับในขณะที่มุมมองแบบมหภาคหรือมุมมองแบบไมโครเลเวลเนี่ยมันมุ่งเน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของโครงสร้างสังคมนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะว่ามุมมองในเชิงจุลภาคเนี่ยก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเนาะที่นำไปสู่การสร้างแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมแล้วก็กลายเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมนะครับ อย่างไรก็ตามอาจารย์บอกแบบนี้ว่าองค์ประกอบต่างๆของสังคมเนี่ยหรือโครงสร้างทางสังคมเนี่ยอาจจะแบ่งได้ในมิติต่างๆที่สำคัญนะฮะอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือตัวสถานภาพหรือว่าสเตตัสนะครับอันที่สองก็คือบทบาทเนาะอันที่3อย่างเช่นกลุ่มทางสังคมนะฮะแล้วก็4คือสถาบันทางสังคมซึ่ง4ตัวนี้เราน่าจะคุ้นเคยในการเรียนในระดับมัธยมมาแล้วแหละก็คือตัวสถานภาพบทบาทกลุ่มแล้วก็สถาบันทางสังคมนะฮะอ่ะวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการเรียกว่าทบทวนอีกครั้งนึงนะว่าเราเข้าใจตัวสถานภาพตัวบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวกลุ่มต่างๆแล้วก็สถาบันต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วในแต่ละวันแล้วเราก็ใช้มันอยู่โดยทุกๆวันอยู่แล้วตลอดอาจจะไม่ได้นึกถึงมันแล้วเราอาจจะไม่ได้มองมันในเชิงสังคมนะฮะอย่างอันแรกนะครับสถานภาพคืออะไรสถานภาพก็เป็นเหมือนชุดรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคมนะฮะที่มันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมมากที่สุดเลยรูปแบบหนึ่งนะครับเขาบอกกันว่าเขานี่คือนักสังคมวิทยาเนาะก็คือบอกกันว่าสถานภาพมักจะเริ่มต้นเกี่ยวกับแนวคิดว่าตัวเราเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมอยู่ในจุดไหนแล้วก็มันมีความแตกต่างกันไปตามการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลกับสมาชิกคนอื่นๆในสังคมนะฮะซึ่งในการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อระหว่างปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็จะสวมสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่สอดคล้องไปกับสถานภาพที่ตัวเองยึดถือหรือว่าสถานภาพที่ตัวเองกำลังสวมอยู่ในตอนนั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวสถานภาพทางสังคมก็เลยเป็นเหมือนตัวกำหนดตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมว่าคนจะต้องปฏิสัมพันธ์แบบไหนต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็ทำให้คู่ปฏิสัมพันธ์ของคนเหล่านั้นเนี่ยทราบด้วยว่าเขาคนนี้คือใครมีตำแหน่งอะไรแล้วก็สังคมคาดหวังต่อพฤติกรรมการกระทำหรือการตอบสนองอย่างไรกับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสถานภาพก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเนาะที่คุมเราไว้เหมือนเป็นหัวโขนกันที่เขาชอบพูดกันนะฮะหรือเป็นเหมือนตำแหน่งของเราว่าเรากำลังอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันสมมตินักศึกษาเป็นนักศึกษานี่แหละเนาะก็อาจจะแจกแจงสถานภาพของตัวเองว่าเราอาจจะมีหลายสถานภาพแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยเป็นเพื่อนกับเพื่อนในชั้นเรียนด้วยนะครับเป็นลูก เป็นลูกด้วยเนาะของพ่อแม่ใช่ไหมหรือบางคนมีพี่น้องตัวเองอาจจะเป็นพี่หรืออาจจะเป็นน้องซึ่งเนี่ยในหนึ่งคนเนี่ยมีหลายสัญชาภาพมากเลยในการถือเนาะแล้วก็อาจจะมีสัญชาภาพอื่นเพิ่มขึ้นอีกมากมายตามการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมนะฮะอย่างเช่นบางคนขายของด้วยก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยบางคนเป็นลูกค้าด้วยเนาะในเวลาแบบซื้อของจากคนอื่นถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะมีหลายสภาพในตัวคนคนเดียวเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ที่ตัวเองไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล้วก็แล้วแต่กิจกรรมที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะฮะอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในตัวสถานภาพเนาะว่าเราจะใช้ชุดสถานภาพชุดไหนในการดำเนินชีวิตของเราบางทีมันทับซ้อนกันมากเลยอย่างเช่นเราเป็นนักศึกษาด้วยแล้วเราก็เรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะแต่แม่ก็เรียกเราไปใช้งานเพราะเรามีสถานภาพเป็นลูกอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงในความรู้สึกขัดแย้งทางสถานภาพตรงนี้นะฮะแล้วมันก็ทับซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงหรืออย่างบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหลายๆกรณีเนาะเช่นแม่เป็นครูใช่ไหมแล้วลูกก็เป็นนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันอันนั้นน่ะคนก็จะตั้งคำถามอยู่ว่าแล้วแม่จะตรวจการบ้านลูกยังไงจะมีอคติมีความลำเอียงในการให้คะแนนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนาะถ้าเราสมมติลองทำกิจกรรมกับตัวเราเองว่าเรามีกี่สถานภาพแล้วแต่ละสถานภาพมันโยงใยหรือมันเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะมันเกี่ยวข้องกับสถานภาพอื่นๆมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนะครับตัวเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยในหลายสถานการณ์ในหลายเวลามีหลายบทบาทที่ผสมกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องดูบริบทแล้วก็ดูสถานภาพที่อยู่กับคู่ปฏิสัมพันธ์เหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าสมมติแม่เป็นครูแล้วลูกก็เป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยู่ในห้องเรียนการปฏิสัมพันธ์จะไม่ใช่ความเป็นแม่ลูกละก็จะต้องปฏิสัมพันธ์กันในเชิงครูกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนคนอื่นรู้สึกว่ามันมีสิทธิพิเศษหรือมันมีความแตกต่างจากคนอื่นๆนะฮะก็ต้องควบคุมตรงนี้หรือในกรณีที่เราเคยเห็นในใครที่ทำงานแล้วนะในสถานที่ทำงานบางคนเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันแล้วอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะฮะก็จะต้องมีความพยายามแยกบทบาทยังไม่ถึงบทบาทแยกสถานภาพตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้อยู่ในสถานที่ทำงานเรามีสภาพเป็นพนักงานด้วยการทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านที่เป็นสถานภาพเป็นแฟนหรือคู่สมรสอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเนาะหรือความเป็นเพื่อนกันก็เหมือนกันแหละว่าบางทีมันทับซ้อนกันมากเลยว่าแบบเราเป็นเพื่อนเป็นพนักงานด้วยกันแต่ก็อยู่ในองค์กรเดียวกันทำงานร่วมกันก็คือเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานก็มีทั้งความเป็นเพื่อนและมีความเป็นคนทำงานที่ทับซ้อนกันอยู่นะฮะบางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยเนาะก็จะยิ่งสลับซับซ้อนกันเข้าไปใหญ่นะฮะทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ถึงตัวสถานภาพทางสังคมนะครับนอกจากว่ามันจะปรากฏอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นสถานภาพที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแบ่งตัวสถานภาพทางสังคมเนี่ยออกเป็นอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นสถานภาพที่ถูกกำหนดมาหรือได้มาโดยตั้งแต่กำเนิดหรือตั้งแต่เกิดนะครับเป็น ascript status ก็คืออย่างเช่นความเป็นลูกอย่างเงี้ยเนาะความเป็นพี่น้องนะฮะหรือความเป็นหลานก็ได้เนี่ยคือเกิดมาแล้วก็ได้รับสถานภาพชุดสถานภาพเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดนะฮะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณเกิดมาเป็นลูกคุณก็เป็นลูกคุณเกิดมาเป็นหลานก็เป็นหลานเกิดมาเป็นพี่ก็ย่อมเป็นพี่เนาะจะบอกว่าเราเกิดมาเป็นเราเกิดมาเป็นลูกคนแรกแล้วแม่เกิดแม่มีน้องอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วเราบอกเราไม่อยากเป็นพี่เราขอเป็นน้องได้ไหมก็มันก็ไม่ได้เพราะมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธหรือขอลาออกจากตำแหน่งเหล่านั้นได้เลยนะฮะต่อให้อย่างเช่นเราเคยเห็นในละครหรือในข่าวนะว่าโอเคเราขอตัดพ่อตัดลูกกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ในความสัมพันธ์ทางสังคมอ่ะคนก็ยังรับรู้ว่า ยังไงคุณก็คือสภาพความเป็นพ่อความเป็นลูกต่อกันอยู่ดีนะฮะกับอีกด้านนึงนะครับนอกจากสภาพที่ได้มาโดยกำเนิดหรือติดตัวมาตั้งแต่เกิดแอสคริปเนี่ยก็ยังมีอีกอันนึงก็คือสภาพที่เราได้รับมาตามความสามารถหรือเขาเรียกว่าสภาพสัมฤทธิ์นะครับ achieve status นะฮะก็คือสภาพทางสังคมที่บุคคลเลือกได้แล้วก็ได้รับมาเพิ่มเติมจากการกระทำของตัวเองอะในหลายๆอันอย่างเช่นอาจารย์ยกอันที่ง่ายๆเลยเนาะอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเราได้มาคืออันนี้ได้มาภายหลังถูกไหมไม่ใช่ว่าทุกคนได้เหมือนกันหมดบางคนก็ไม่ได้เรียนบางคนก็ไม่ได้สัมภาษณ์นักศึกษาบางคนได้สัมภาษณ์นักศึกษาแล้วก็หมดไปอย่างเช่นในช่วงที่เรียนจบแล้วก็จะหมดสัมภาษณ์ค่ะเป็นนักศึกษาไปแล้วมันจะมีแค่ช่วงเวลาของมันจำกัดเนาะหรือบางคนได้เข้ามาเป็นสภาพนักศึกษาแล้วก็โดนไล่ออกไปหรือลาออกจากการเรียนไปดรอปเอาท์ไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งเหมือนกันว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ได้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะฮะหรือการเป็นอะไรนะนางงามอย่างเงี้ยเนาะบางคนได้ตำแหน่งใช่ไหมบางคนไม่ได้ตำแหน่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่แต่ละคนได้มาการเป็นคนดังยูทูบเบอร์เป็นโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเป็นสภาพที่คนจะได้มาตามความสำเร็จหรือความรู้ความสามารถของแต่ละคนบางคนเป็นหมอบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นอัยการเป็นตำรวจทหารเป็นผู้จัดการเป็นสามีหรือเป็นภรรยานี่ก็ถือว่าเป็นสภาพที่ได้มาภายหลังซึ่งไม่ใช่ทุกคนได้เหมือนกันถูกไหมก็บางคนไม่ได้แต่งงานเลยก็จะมีสภาพโสดยาวเลยบางคนได้สภาพสมรสอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองเลือกภายหลังนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในสภาพทั้งสองตัวเนาะก็มีความแตกต่างกันบางอย่างสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนมีพฤติกรรมแบบไหนเพราะอะไรหรือว่าในสังคมหรือในบางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าให้ความหมายหรือให้ความสำคัญกับสภาพบางอย่างมากกว่าหรือบางอย่างน้อยกว่าก็อาจจะนำมาสู่การกำหนดช่วงชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างนี้ละกันนะฮะอย่างเช่นสภาพติดตัวมาโดยกำเนิดอย่างเช่นเพศนะครับสมมติเราเกิดมาในร่างกายที่เป็นเพศชายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นร่างกายที่เป็นเพศหญิงตามสรีระวิทยาตามธรรมชาติเนาะก็อาจจะแบ่งชายกับหญิงที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มนะฮะบางสังคมวัฒนธรรมอาจจะให้คุณค่ากับสมรรถภาพความเป็นชายสูงกว่าความเป็นลูกชายหรือความเป็นลูกสาวที่สูงกว่าก็แล้วแต่ก็อาจจะมีบทบาทต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกรณีของการให้คุณค่ากับความเป็นชายเนาะเช่นในสังคมเอเชียตนออกเนี้ยนะฮะความเป็นลูกชายก็จะได้สมรรถภาพที่สูงกว่าสภาพของลูกสาวต่างๆนะครับหรือในด้านของสภาพสัมฤทธิ์หรือสภาพโดยความสามารถ achieve นะฮะก็พูดถึงสมมุติบางสังคมให้คุณค่ากับบางอาชีพหรือบางตำแหน่งที่สูงกว่าอาชีพอื่นๆเหมือนที่เราเคยพูดกันว่าเออเนี่ยถ้าเรียนสายวิทยาศาสตร์ดูมีคุณค่ามากกว่าสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีคนอาจจะแห่เทรนกันไปเรียนในสายวิทยาศาสตร์ไปเป็นหมออาชีพหมอดูมีสภาพทางสังคมสูงกว่าอาชีพอะไรอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเนาะหรืออาชีพคนค้าขายเลยก็ตามแต่นะฮะเนี่ยมันถ้ามันมีการมองสภาพที่ต่างกันออกไปแล้วมันมีการจัดระดับช่วงชั้นก็จะนำไปสู่การมองความเหลื่อมล้ำของการจัดช่วงชั้นทางสังคมด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราคงไปคุยกันต่ออีกทีหนึ่งตอนที่เราเรียนบทที่6เรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็เราได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างสังคมนะฮะแล้วก็องค์ประกอบหลักๆในโครงสร้างสังคมซึ่งมี4อันเนาะก็คือสถานภาพบทบาทกลุ่มสังคมแล้วก็สถาบันทางสังคมนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันเรื่องสถานภาพไปละมี2แบบย้ำอีกทีนึงเนาะสถานภาพโดยติดตัวกับสถานภาพได้โดยมาตามความสามารถภายหลังนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันในองค์ประกอบอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือการบรรยายเนื้อหาของ SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพื่ออนาคตที่ดี คุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่9โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับทานพรานสารสัมพันธ์นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการขอประชาสัมพันธ์แล้วกันเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับมักจะโทรมาสอบถามว่าจะเป็นทางบ้านฟ้าบ้านเขียวหรือทางเบอร์โทรส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของอาสาสมัครฐานพรานใหม่ละกันนะครับก็แน่นอนครับได้ทำการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านแพลตฟอร์มบ้านฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยธุรกิจกรมฐานพรานที่45นะครับก็เปิดรับสมัครนะครับบุคคลพลเรือนนะครับและทหารกองหนุนนะครับเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับประจำปี2569นะอยู่ในส่วนของจำนวน3อัตรานะครับแล้วก็จะขึ้นบัญชีไว้3เท่านั่นก็คือ9อัตรานั่นเองนะครับเปิดรับสมัครนะครับคุณฟังตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับ2569นะครับแล้วก็จะทำการสอบนะครับท่านคุณผู้ฟังในวันที่24นะครับตุลาคม2569นะครับเวลา0600แล้วก็ประกาศผลนะครับคุณผู้ฟังประกาศผลในวันที่28ตุลาคม2569ทางเพจบ้านฟ้าหน่วยธุรกิจกรมฐานพรานที่45นะครับท่านใดที่รอโอกาสนี้ก็ตรงเตรียมตัวนะครับยังมีเวลานะครับณตอนนี้วันที่10เองนะครับจะมียังพร้อมเวลาเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับคุณสมบัตินะครับของน้องๆที่จะทําการสมัครเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนะครับคุณสมบัติอายุเอาทีเพศชายอายุ18ถึง30ปีบริบูรณ์นะครับส่วนสูง160ขึ้นไปแล้วก็วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.3หรือเรียกง่ายๆว่าม.3ขึ้นไปนั่นเองนะครับมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็เลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเน้นย้ำนะครับยังพอมีเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับรับ3อัตราแต่ขึ้นบัญชีไว้9อัตราด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดบุตรหลานคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่มีคุณสมบัติพร้อมครับมาครับมาเป็นครอบครัวนักรบชุดดำในส่วนของหน่วยธุรกิจกรมฐานพรานที่45นะครับและก็ในเมื่อมีผู้ชายถึงโอกาสของทหารพรานหญิงกันบ้างนะครับในส่วนของทหารพรานหญิงนะครับกองกำลังทหารพรานนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความประสงค์นะครับรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงนะครับเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงจำนวนนะครับ7อัตรานะครับในปีก็ประมาณ 2,570 นะครับแล้วก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมเช่นเดียวกันแล้วก็จะสอบคัดเลือกในวันที่26ตุลาคมนะครับท่านใดที่มีคุณสมบัติพร้อมก็สามารถเข้าไปสมัครติดต่อได้ที่ณกองกำลังทหารพรานจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายอิงคิตบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะทำการสอบขั้นที่1สอบคัดเลือกณกองกำลังทหารพรานจังหวัดภาคใต้ในวันจันทร์ที่26นะครับถือว่าเยอะอยู่นะนะครับทหารพรานหญิงนะครับหรือน้องๆเยาวชนท่านใดที่มีคุณสมบัตินะครับ7อัตราถือว่าไม่น้อยนะครับครั้งที่1อย่าลืมวันที่26นี้จะสอบกันแล้วแต่ว่ายังเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เลยนะคุณผู้ฟังบัดนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับโหทั้งทหารพรานหญิงทหารพรานชายเปิดพร้อมกันเลยนะครับแต่ละกรมนะครับก็ไปสามารถเข้าไปติดต่อข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆได้ที่เพจของกรมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานตั้งแต่41ถึง49นะครับว่าจะเป็นกรม41รับเท่าไหร่กรม42นู่นนี่นั่นก็สามารถเข้าไปนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้แต่รู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปิดตั้งแต่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4เนาะในส่วนของปีงบประมาณ2570นะครับย้ำนะครับตั้งแต่
วันนี้เลยนะครับหรือใช้คำว่าบัตรนี้ก็ได้นะครับจนถึงวันที่23ตุลาคมไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครฐานพรานชายอาสาสมัครฐานพรานหญิงนะครับส่วนที่อยากจะมาเป็นครอบครัวนะครับหน่วยภารกิจกรมฐานพรานที่45แน่นอนครับมาสมัครกันได้นะครับที่ตำบลตันยงมัดนะซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยภารกิจกรมฐานพรานที่45หรือติดต่อพานดีเจจาเตเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลกันได้ทางบ้านฟ้าบ้านเขียวหรือทาง TikTok ไลฟ์ส่วนตัวแชทมาสอบถามกันได้นะครับพร้อมแล้วอย่าลืมเจอกันนะครับน้องสุดท้องของหน่วยภารกิจกรมฐานพรานที่15ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องขอเอกสารตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้หรือถ้าสงสัยมากกว่านี้ก็ยินดีครับทางหรือจะมาสอบถามเองได้เลยที่ฝ่ายกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45นะครับมาสอบถามข้อมูลได้หรือมีพี่ๆญาติพี่น้องนะครับที่เป็นทหารอยู่แล้วในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้หรือไม่สะดวกโทรเข้าได้ที่ทาง TikTok ไลฟ์ของรายการทหารพรานสารสัมพันธ์หรือ DJ จาเต้คนเทพานนะครับ0952821478ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ยินดีที่จะเป็นตัวสื่อกลางนะครับสร้างความรับรู้นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับก็ฝากกันไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนะครับอาสาสมัครทหารพรานและอาสาสมัครทหารพรานหญิงนะครับมีข้อสงสัย2อย่างก็คือทหารพรานชายกับทหารพรานหญิงทหารพรานชายแต่ละกรมก็สามารถเข้าไปสมัครอยู่ใกล้กรมไหนก็ไปสมัครกรมนั้นแต่ทหารพรานหญิงจะสมัครเป็นภาพรวมที่กองกำลังทหารพรานหญิงไม่ใช่ดิเขาเรียกว่ากองกำลังทหารพรานจอดในภาคใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายอิคิตบริหารนะครับก็ฝากไว้นะครับจะได้ตามความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเดินทางไปรับสมัครกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยกิจกรมทหารพรานที่45กันครับไปต่อครับเมื่อสักครู่นี้มีก่อนมาเข้าสู่รายการนะครับมีคนอยากจะฟังเพลงนะครับของหัวหน้าโดนะครับเป็นครูฝึกนะครับชุดเฉพาะพิเศษนะครับของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45นะครับว่าดีเจวันนี้นะครับขอเพลงจากยอดดอยนะครับเพื่อมอบให้กับน้องๆที่จะมาเป็นทหารพรานหรือน้องๆที่กำลังเพิ่งฝึกจบแล้วก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่ตั้งนะครับของแต่ละกรมฐานพรานเพิ่งจบที่ผ่านมาจากยอดดอยนะครับเชิญรับฟังครับ

ะนะครับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับทานพรานสารสัมพันธ์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีมากๆนะครับของพี่น้องชาวไทยพุทธเนาะในพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าขออนุญาตพูดถึงในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้เนาะนะครับซึ่งเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนชนิดอย่างที่บอกนะเป็นทั้งวันหยุดแล้วก็เป็นการทำบุญกันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนครับเป็นการส่งตายายเนาะของพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับที่มีกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็หลายๆวัดนะครับในพื้นที่ของอำเภอระแงะเองก็จัดกิจกรรมส่งทำบุญส่งตายายกันเนาะนะครับเรามีรับเรามีเลี้ยงเรามีอะไรเรียบร้อยวันนี้จะถึงเวลาที่เรารับส่งตายายผู้ล่วงลับกันไปแล้วที่มีความเชื่อของพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับแน่นอนครับนอกเหนือจากการทำบุญแล้วครับหนึ่งในสาระสำคัญของการส่งตายายนั่นก็คือการได้ไปมาหาสู่พบปะถามถึงทุกสุขของญาติพี่น้องนั่นเองนะครับบางคนนะครับลากลับบ้านเพื่อที่จะร่วมทำบุญกับญาติพี่น้องกับครอบครัวนะครับอย่างที่บอกก็เป็นการวันจุดที่มีความสุขซึ่งได้ทำบุญด้วยนั่นเองนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นกิจกรรมส่งตายายที่ทุกพื้นที่ได้ทำกันแน่นอนครับมีอาหารวัฒนธรรมการกินนะครับมันจะเป็นขนมเจาะหูนะครับข้าวต้มสามเหลี่ยมหรือตูปะบ้านเรานะครับข้าวต้มมัดนะครับหรืออาหารการกินหลากหลายนะซึ่งยังไงเรียกนะได้กินบ่อยได้กินบ่อยว่างั้นนะครับพอเป็นถึงคิวของพี่น้องชาวไทยพุทธถึงคิวของพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะสุขทั้งคนทำสุขใจคนทานทำบุญร่วมกันอันนี้เป็นประเพณีอัตลักษณ์ความสวยงามกับของพี่น้องต่อทะเลภาคใต้ที่จริงทรงตายายเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะแต่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคใต้เราและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทุกปีนะนะครับถ้าเป็นพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็ในส่วนของพื้นที่อำเภอโคกโพใช่ไหมครับจัดประเพณีเนี่ยก็คือเรือเรียกว่าประเพณีชักพระเรือนะครับของชาวไทยพุทธในพื้นที่ของอำเภอโคกโพเรียกว่าประเพณีชักพระซึ่งจัดงานใหญ่โตนะบางปีก็7วัน7คืนซึ่งมีการละเล่นมากมายว่าจะเป็นดีเกฮูลูรัมมโนราหนังตะลุงซึ่งเป็นอะไรที่แบบยังคงมีให้เห็นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแน่นอนนอกเหนือจากการทำบุญร่วมกันเราจะได้เห็นนะครับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่เล่าขานความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่โอนย้ายมาจากพื้นที่อื่นแต่มาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ก็จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบางคนอยู่พื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแต่มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคใต้ก็สามารถแลกเปลี่ยนนะครับวัฒนธรรมเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความมนต์ขลังมีเสน่ห์นะของคนต่างพื้นที่โดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยคนใต้นะครับมีความจริงใจนะครับอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมของกลุ่มคนไทยพุทธคนมุสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมีกิจกรรมต่างๆเรามักจะไปสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่โดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เรามักจะได้เห็นทุกพื้นที่นะครับในทุกๆปีนะครับของกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างที่บอกนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีความโชคดีหนึ่งอย่างนะเรามีความหลากหลายของผู้ที่นับถือศาสนาโดยไม่ได้ปิดกั้นนะครับมีความแตกต่างได้แต่ไม่เคยสร้างความแตกแยกนะครับอันนี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วในประเทศไทยเรานะครับก็จงภูมิใจนะครับที่เรานะครับเป็นหนึ่งในหลายล้านคนนะครับทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนาะนะครับรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราภาคภูมิใจในความที่เราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะมันสร้างตัวตนบอกถึงความแก่นแท้ของคนในพื้นที่แก่นแท้ของความเป็นอัตลักษณ์ชนชาติไทยเรานั่นเองนะครับก็สืบสานกันต่อไปรักษาประเพณีอันดีงามของคนรุ่นก่อนนะครับอย่างน้อยก็ทำให้คนรุ่นหลังนะครับได้รู้ที่มาที่ไปนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เนี่ยผมเองก็เป็นคนในพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาแต่มาทำงานอยู่ที่ในพื้นที่ของอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแน่นอนครับวัฒนธรรมเหล่านี้อาจจะมีความต่างอาจจะมีความไม่เหมือนในหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วสามารถสื่อถึงได้ว่านี่คือกิจกรรมของคนพื้นที่คนต่างถิ่นก็สามารถร่วมกับคนในพื้นที่ได้นี่แหละเป็นสิ่งสวยงามของประเทศไทยเรานะครับไปกันต่อนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งอย่างก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่เนาะโอ้โหนะครับผมว่าทุกประเทศแหละทุกพื้นที่ด้วยนะครับมักจะมากับช่วงหน้าฝนเนาะก็รู้สึกว่าเป็นห่วงก็คือเด็กน้อยแล้วก็สุขภาพของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการระบบหายใจนะครับค่า PM ของตรวจนราธิวาสก็นะก็สามารถเข้าไปที่การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการกันด้วยแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนาะก็คงจะรับทราบกันแล้วนะครับแล้วก็สภาวะอากาศนะครับณปัจจุบันเช้าแดดออกเที่ยงอึมครึ้มเย็นตกจะอยู่อย่างนี้สับเปลี่ยนไปมาบางครั้งร่างกายเรานะครับต่อให้เราออกกำลังกายทุกวันนะครับแน่นอนเราก็ไม่สามารถพ้นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือถ้ารู้สึกอาการว่าตัวเองเริ่มที่จะมีอาการไข้หรือเปล่ากินยาดักก่อนเลยนะกินยาดักก่อนเลยแต่เราอย่าไปนอนซมอยู่บนเตียงนะเพราะจะทำให้เรามีอาการป่วยได้ง่ายขึ้นอยากจะให้ดีขยับร่างกายนะเอ็กซ์ไซส์นะครับเช้าเย็นนะครับกินน้ำเยอะๆนะปัจจุบันนี้เราอยากกินน้ำน้อยนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยและสิ่งสำคัญที่ณตอนนี้นิ่งนอนใจไม่ได้คือเรื่องของอุทกภัยนะครับอุทกภัยในพื้นที่นะครับก็ยังคงที่จะเห็นกันอยู่นะตอนนี้ทางโลกโซเชียลมันจะเป็นทางทีวีอะไรก็แล้วแต่ยังคงเห็นสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะไม่อำนวยเลยเรื่องของน้ำนะครับในพื้นที่แต่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสณปัจจุบันทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองก็ทำการประชาสัมพันธ์นะครับลงพื้นที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ VTC นะครับให้กับส่วนราชการที่อยู่พื้นที่ไกลๆนะครับได้รับรู้รับทราบเนื้อหาร่วมกันซึ่งปัจจุบันในอำเภอระแงะเราเองก็บูรณาการนะครับส่วนราชการในพื้นที่ทุกฝ่ายนะครับมันจะเป็นปกครองตำรวจทหารผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำศาสนาตลอดไปถึงประชาชนในพื้นที่เรื่องของการระวังป้องกันน้ำที่อาจจะมาถึงในเวลาอันที่เร็วอย่างที่คาดคิดไว้นะครับก็เป็นห่วงไม่ได้นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเรามีประสบการณ์กันแล้วนะครับห่วง3ปี4ปีที่ผ่านมาเนาะเราประสบปัญหาแล้วก็มีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายกันมากมายนะครับเรามีบทเรียนจากครั้งที่ผ่านมาแล้วแน่นอนครับการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆผมคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่น่าทำและก็ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารจากส่วนราชการนะครับที่กระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ฝากติดตามเรื่องร้องอะไรนะเรียกเรื่องของข่าวสารกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับอะไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนขอเพลงเข้ามามอบเพลงนี้ที่จริงเพลงยุค90เนี่ยมันเป็นที่ไพเราะมากมายเนาะไปครับอะไรนะหมื่นนาทีนะครับแค่อะไรก็เรียกหมื่นนาทีของเดียภูผาเหล็กเชิญรับฟังครับ

นะครับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับทหารพรานสานสัมพันธ์นะครับอย่างที่บอกนะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่เข้าสู่รายการแล้วก็เหลือไปดูเวลาข้างล่างมุมขวาของจอคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ 11:15 นะครับก็ก่อนที่เราจะฝากทิ้งท้ายนะครับรายการทหารพรานสานสัมพันธ์ในห้วงสัปดาห์ที่2นะของเดือนนะครับตุลาคมก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องตื่นตัวนะครับเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมในเรื่องของการรับมือนะครับของอุทกภัยทางน้ำที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานทั้งชายทั้งหญิงนะครับในส่วนของหน่วยกิจกรมทหารพรานที่45นั้นนะครับรับสับอัตราเนาะแต่จะขึ้นทะเบียนไว้นะครับ3เท่านั่นก็คือ9อัตรานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรนะเขาเรียกของอาสาสมัครทหารพรานหญิงก็เปิดนะครับ7อัตรานะครับก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆ นะครับที่มีคุณสมบัติพร้อมในเรื่องของรับสมัครพลทหารอาสานะครับจนถึงวันที่23มกราคมปี2570นะครับณตอนนี้เรามีอยู่3ส่วนด้วยกันในเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนะครับที่มีคุณสมบัติที่อยากรับใช้ชาตินะครับมันจะเป็นอาสาสมัครทหารพรานทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็พลทหารอาสากันด้วยในส่วนของทหารออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากหน่วยงานศาสดีประจำอำเภอทั่วประเทศกันด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะตามที่เราได้ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทางโลกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีที่รู้สึกว่ากำลังเจอวิกฤตกันอยู่แล้วก็น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ไม่นานก็คงจะเข้าสู่พื้นที่ของภาคใต้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนละกันว่าจะเป็นคนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่หรือผู้ที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะครับขอให้ประชาชนคนไทยอย่าพึ่งตระหนกนะครับพยายามหมั่นติดตามข่าวสารของทางราชการกันด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนนะครับหวังว่าคงจะได้รับความเสียหายนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและส่วนราชการแบบที่ว่าเกิดความเสียหายน้อยที่สุดละกันนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับก็จากใจนะครับรายการทหารพรานสานสัมพันธ์กับหน่วยกิจกรมทหารพรานที่45กันด้วยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับท่านใดที่ขับขี่รถรามาช้างก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับมีสติในการขับขี่รับรองถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอนครับก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนะครับ2เพลงด้วยกันนอกวันนี้มันจะเป็นเพลงสวยขยี้ใจนะครับของน้องๆจากสุดหล่อนะครับโทรมาผ่าน03-514-552บอดีเจขอเพลงสวยขยี้ใจและกันนะครับฝากเพลงนี้ให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการทหารพรานสานสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงแล้วกันศรัทธานะครับของอายุสาและขอเมื่อสักครู่นี้มอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกภาคพื้นดินพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเพลงศรัทธาและสวยขยี้ใจแล้วก็ปิดภาพประกาศได้ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:04 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการปัจจุไขข่าวค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:32 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น. FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะเราสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันวันนี้เหมือนเดิมนะคะเรามีนัดกันที่ตรงนี้นะคะในช่วงเวลานี้ด้วยหลายๆคนก็พักผ่อนวันนี้อีก1วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าเรียกได้ว่าง่ายๆเลยนะคะวันครอบครัวนั่นเองก็ส่งกำลังใจสำหรับคุณฟังที่ยังคงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยังคงจะต้องสาสางงานก็ส่งกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันภารกิจแรกเลยวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะคะติดตามรับฟังภารกิจแรกวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยขึ้นตรงนะคะคุณฟังสำหรับนะคะหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะ1ภารกิจแรกเลยวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค44นะคะเมื่อวานนี้ได้ตรวจสภาพความพร้อมของอาวุธปืนประจำกายเวนรักษาการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนการตรวจสอบกล้อง CCTV ของหน่วยเพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันพร้อมทั้งสามารถปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีการก่อเหตุความไม่สงบซึ่งก็มีการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนพค44บ้านนัดคอมิสตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นพค42นะคะจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกรเครือข่ายนักพัฒนาโดยทำการผสมเทียมโคของเกษตรด้วยนำเชื้อโคพันธุ์ลิมูซีนพ่อพันธุ์ชื่อเสารหัสพันธุ์012จำนวน1ตัวและให้บริการฉีดยาบำรุงแล้วก็ยาถ่ายพยาธิแก่โค1ตัวนะคะพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคติดต่อสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชนณหมู่ที่6บ้านปูกาลูวัสตำบลกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะภารกิจของนพค43นะคะเมื่อวานนี้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากนทพให้กับโคของราษฎรในพื้นที่ยอดโค5ตัวนะคะพร้อมให้คำแนะนำน้ำเชื้อใส่พันโคของนทพการรักษาโคในขั้นต้นให้ความรู้ในการป้องกันโรคลัมปิสกินโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็ให้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในด้านการเกษตรผสมผสานแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชน5รายณสถานีผสมเทียมชุมชนบ้านไร่ถนนวัดกุฏิตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะก็ยังคงมีหลายภารกิจที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะคะเนื่องจากว่าบริการเพื่อบริการให้พี่น้องประชาชนที่มารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะคะที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้เดี๋ยวรายละเอียดพี่เลลาจะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะจะเลือกเพลงเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรสามารถที่จะแนะนำมาได้เลยสำหรับเพลงเก่าๆที่คุณผู้ฟังช
ชอบฟังนะคะในยุคเก่าๆยุค80หรือว่ายุค90เนี่ยแนะนำมาได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะจัดให้คุณฟังได้รับฟังกันเสมอค่ะเดี๋ยวเลือกเพลงหนึ่งเพลงนี้กันก่อนฝากให้ทุกคนด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการในชั่วโมงนี้นะคะ

อนล่ะค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแต่ก็ยังคงมีค้างอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน10นายพร้อมรถประปาสนาม1คันเข้าดำเนินการผลิตน้ำดื่มเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44นะคะร่วมกับข้าราชการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าในพิธีรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ปี2569ทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณสนามฮอชั่วคราวสนามกีฬาอบจ.ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาบวกกับวันนี้เวลาของรายการก้าวไปกับนทพ.เวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: งสองสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:02 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแคปชั่นกีฬาค่ะ

ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีพระราชทานรางวัลอิหม่ามดีเด่นปี2568ชาวนราธิวาสได้รับพระราชทานรางวัล5รายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการนี้อิหม่ามจากจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน5รายนับเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและจังหวัดนราธิวาสสะท้อนถึงบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการส่งเสริมกิจการศาสนาพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมการได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ได้รับรางวัลตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้นำศาสนาอิสลามในการปฏิบัติศาสนกิจและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารการจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนและผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจจะทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์จบข่าวอานิลาเจ๊แห่อ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:05 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

0: ำเพลือกันแล้วกูเก็บไปบ้านไปเอาเครื่องมาจอดแล้วมาเล่มไปแล้วจำเพลือกันแล้วตำร้ายกูกันนี่ได้แก่ปักบุงได้ต้องตีฟัดนี่ครึ่งรอบปักบุงกูกินแต่ส่วนมัดเลยแกก็เหนื่อยนี่วิ่งยาวนู่นก้าวเฉยนะตีตำปริเลยดีกว่าเลยได้นอนเลยฮันฮันน้อง
1: ค่ะ
0: ครับกันด้วย
1: ค่ะพี่ทอง
0: กับเบิ้มมีอะไรเราคุยกันนะ
1: ค่ะ
0: ครับน้องไม่ต้องว่างเลยตะไบย้อนลำโพงน้องกลางเที่ยงกันแต่ตีนีตีมันต้องผิดซักมาแล้วแห่งไปเลยค้นไปเลยหันแต่งานเราบดตะตื้อในนอนจัดเจนไปเลย
1: พี่ทอง
0: ครับ
1: น้องอยู่คนเดียวไม่เคยมีแฟนเลยค่ะ
0: ครับอายุตอนได้เลยน้อง
1: 16ปีแล้วเมื่อคืนน้องฝันแปลกๆฝันว่าโดนงูรัด
0: ฮะได้พวกเด็ดขาดคนยิ่งแต่ว่าโต๊ะอู่รัดได้พวกทุกคนเจ็บผม
1: เด็กคะ
0: ครับไอ้ตึ้งน้องจำได้ไหมว่าอู่ตีรัดน้องในคนนั้นแก่เลยไหมหลอกคลาสเลยไหมอ้วนแก่เลยไหม
1: แก่แล้วค่ะ
0: ฮะมันตึ้งน้องจำได้ไหมว่าอู่ตีรัดน้องในคนนั้นตัวนั้นตีว่ารัดน้องกันตัวดำๆไม่น้องดำไหม
1: ดำปีเลยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะมันอู่คูนี่อู่คูนี่มันนี่มันนี่ไอ้ตึ้งน้องจำได้ไหมว่าอู่ตัวตีรัดน้องในคนนั้นแอบป้อมยิกไปกับอู่ตัวนั้นป้อมยิกไม่อ้วนป้อมยิกไม่ตีว่าคือใช่แก้วอู่ผอมเงือป้อมยิกไม่ในบางทีหัวจะเลื่อยก็ย้อนให้เพลือกหลงก็พี่โร
2: โอ้เปรี้ยใจเลยโยเพลือกหลง
0: ไม่ในนี่ขวัญเจ้านี่ตรงไหนครูดูจำนะ
2: ลูกเจ้าอยากมี
0: เออได้ครูเด่นแล้วเลยได้ครูดิ
1: อีทองพูดอะไรให้เกียรติผู้หญิงเขาบ้างดีคะ
0: วีไม่เล็กได้ตี
1: น้องได้ยินนะเมื่อกี้อะไรได้ครูได้ครูอะไรอ่ะ
0: พอมาเล็กถังเบียร์ตัวก็ซ้อทำเรื่องอะไรปีก้อนปีนี้ก้อนหัวมัดได้ครูมานะขวัญเขาไม่ตั้งช่องแซนไวเลี้ยงอ้วนกระจัง
2: ไม่ไหวไรเกลือนมันมากวันก็แล้วกูแล้ว
0: นะน้อง
1: ค่ะ
0: แกเปลือยได้ดอลเลยเจ็ดเลย
2: ร้อยจริงดังนี้ได้มีอาม่าปนียายแกเว้ออุป้านอนโรงแรมติดสูงติดสุดในกรุงเทพเลย
0: มึงนี่เออได้เมียช่วยช่วยปนีอุป้านอนตึกไปยกขึ้นจันติดสูงติดสุดเลย
2: ขึ้นได้เรือนกับชายอง
0: มาทำไมนี่ก็มีลิฟต์โรงแรมในกรุงเทพก็มีลิฟต์ก็ขึ้นลิฟต์
2: ขึ้นลิฟต์มันต้องไปโรงแรมไปนอนบ้านไอ้แก้วนี่ไอ้โต้มโรเป้จ้านากูโยบลือมาไอ้แก้วมีลิฟต์ก็โต้งอ๋อขึ้นควันไปลิฟต์ลิฟต์ไปโต้จัดตายห้องนะแรงคุณได้ที่หายนะจริงมึงไปน้อยตองแหลกว่าไอ้รบกำแล้วป้ารถเครียงไปเติมไอ้น้อยบังปรีนะไปบังปรีเออแต่สมมติประกันจอมดีบารานั้นจัดรุ่ยกูรอรัวตึงป้ารอไปป้าป้าเช็ดเก้แล้วมาตึงบ้านกำเล่ไว้จำใส่แล้วไม่ตีฮึฮันโอแก๊งรถกูกันนั้นกว่าป้ากูก็เหมือนไม่ไปซ่อมเลวรันนั้นกูป้ารถไปควานห้องเครื่องควานเสร็จเรียบร้อยเก้แล้วมาตึงบ้านนายจังโตลบว่าเมาเครื่องกันนายอยู่รันเลยไม่ใช่ที่โบยไต
0: กูตั้งแล้วโตรถไม่เครื่องมึงเก้มาพลื
2: ้อแล้วก็มึงไม่รอมาแสดงว่ากูโบจังโขนะไอ้จองเขาหนังน้อยเนี่ยเขาบอกเผื่อว่าเขาใกล้ตืบจังบอกกองกองใกล้เต้าจังหวะกองกองเออแน่นอนเต้ากระดือจองใกล้มึงโอ้ไม่เล็กๆเพื่อนเออกว่าบ้าไปดิกองกูตืบแล้วไปเยี่ยวที่ห้องน้ำสมาคมปวดจักใกล้จริงจอกเห็นตักเลยจอยซัดแต่มันได้ไหนได้ถี่ไงยัยว่ามันตักเพนแล้วกูแต่เดียวไปเยี่ยวกลางกล้องก็จักเคยยกตึงประจอนเล่นใกล้กูตัวโลพุทธบุ๋ยขึ้นมาตึงตักของไอ้โต้ก็ยับนักกูแหละ
0: ของมึงไงว่าจอนตัวโลเอ็นมันตักมันมึกว่าเดือนมันอีกิน
2: แหมคนไหนได้ใกล้เต่าเดือนตายแต่เคยเอียดจริงกูก็ยอมรับขนาดเนี้ยอย่างบนเลยทุกวันนี้เอียดจริงใกล้กูก็ยอมรับเลยเด็กสมัยอายุ18ไปตีหม้อกลางแรกไปถึงนอนหม้อหนวดกรัมหม้อหนวดปีไม่ตัดไส้ดื้อที่เจ้าค้าว่าแหมเคยคูมเด็กนึกว่าไส้ดื้อแล้ว

0: ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ತೇತಂ ಪ್ರೂ ಲೋಯ್ ಚಿಂಗ್ ನಾನು
1: พี่ตองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: พี่ตองงอก12เลยครับ
1: จริงเลยคะ
0: ครับ
1: ทำไมหน้าตายังใสมันเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ตองกินคอลลาเจนเหรอคะ
0: ก็นอนซุปไก่ทุกคืนครับ
1: กินซุปไก่บำรุงร่างกาย
0: ครับห้องตังไม่เจอจองซุปไก่กรอง60บาทล่ะตาโคนาบาทซุปไก่จะกดมาซุปไก่กันเนาะห้องกินได้คนละเกยว่าเลยผมน่ะคืนน้ำร้อนตามร้อยเตยไอ้โต๊ะเด็กเครื่องแกงไม่ได้ว่าฮู้กินได้โต๊ะเครื่องแกงขึ้นว่าเมาตาได้ตั้งอยู่ในตัวเย็นตะครึ่งโลได้กว่าแม่ว่าเนี้ยเคยว่าปั๊บเดียวโดนกล้องเลยครูบาสิแต่ครูตําหมดแดงไว้ครึ่งหม้อไอ้โต๊ะเตพล
1: ทำไมอ่ะ
0: โหเปรตมันเต้แต่ใช่โต้ตอมหมดแดงกบมาลงขี้รอยมือโรไม้ตอมหมดแดงกันไม่รู้คุณนึกว่าแข็งอะไรหมดขึ้นตั้งหม้อแล้ว
2: มั่นใจไม่กลัวสิวอุดตัน
0: กูเต้จะได้จำแตงฮะเลือดป้าบ้าครูเจ้าได้แล้ว
3: อะไรใช่
0: ครูเจ้ามาแรงตรงกำกำลังดิเนื่อยกูกับครูเจ้านี่เลือดไปดิตั้งแต่ตีเต้วันเย็นแม่กายตายกันไม่แล้วคนคนแรงแต่ตีเต้หนูก็นั่งเล่นหนูต่อยุดแก
3: กูเจ้าน้อยกูเจ้ากูจะรู้นี่ล่ะ
0: แรงร้อยร้อยบอกกันมาพี่น้องเออบ้านเดือนที่ปีนี้ไอ้ฉันละค่ะพวกเรามีโอกาสได้ยิบยืนนำความบันเทิงมาให้กับพี่น้องให้ยาละค่ะ
3: กูเจ้าเออร้อยคิงคองแน่นอนชวนเราไปเตี้ยวันเมียมอนกูเจ้าเออ
1: พี่แก้วไม่ไปจีบผู้หญิงเลยคะ
3: ไม่เนาะผมตื่นจีนแล้ว
1: อะไรนะคะ
3: ว่าตื่นจีนโยบ้านเมียแดดโลก
1: เด็กคะ
3: ครับ
0: มึงนี่แก้ว
3: เออ
1: ถือศีลแล้วแหละคะ
3: กับผมไม่แล้วไม่กล้าจัดต่อชีวิตพระพุทธองค์บอกแล้วว่าอย่ากล้าจัด
0: จะไม่กล้าจัดแล้วกินอะไร
3: อ๋อคนเราเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักพอมึงอย่าลืมไอ้จองนะว่าการกล้าจัดนี่มันเป็นบาปคนไต้ประเทศไต้เราเอกราชจัดไต้รักษาไว้ด้วยไอ้ร้อยพระนเรศวรเก้จางไปรบปะมาตำสงครามก็ต้องจ่ายจางจ่ายสัตว์ฟรีเออจ่ายมามึงแหละใครนัดว่าเต้หน้าต้องจ่ายควายถึงคนจะไม่ดีก็ไม่ต้องเอิดอาบน้ำก็อย่างจ่ายนกแก้วมึงแหละแม่ในกูดเปล่าอย่างจ่ายกระต่ายแต่เด็กเราดินซ้อก็ต้องผึ่งกบมันจัดเปลี่ยนแม้แต่ปลาต้มน้ำร้อนอย่างต้องจ่ายกาเลยจ่ายจัดเปลี่ยนมาแม่แก้วจ่ายจัดเปลี่ยนกูยอมรับขนาดเมียมันสักผ้าอย่างจ่ายจัดเลยกูได้ยินวันนั้นเมียมันว่าไอ้เหี้ยไปสักผ้าหน่อยอันใจกูได้แล้วหน่อยอันใจมึงแล้วอู้ดีนักได้ไอ้ปรีดนั้นไปเจียวได้ยิน
1: พี่ทองพาน้องไปเที่ยวปักใต้บ้างได้มั้ยคะ
0: ได้ครับน้องไปเที่ยวบอกผีน้องนะไปเที่ยวปักใต
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างคะปักใต
0: ้มีต้นตนตุกยางครับตะเล่กันยังภูเขากันยัง
1: ไปค่ะ
0: ครับ
3: นี่ก็ไว้เรือนแต่กรุงเทพฯลังนะจ๊ะก็ย้อยปีจักไงแค่เดินไล่ลั่งแต่ว่าจักเราเจ้าข้องเครื่องเชียงในกรุงเทพ
0: ให้ครูลั่งกันครูไม่มาอยู่กรุงเทพ
3: จอยรอดนี่ตาย
0: กลางคืนไม่มีดวงจันทร์กลางวันไม่มีดวงอาทิตย
3: ์มันร้อนร้อน
0: อยู่บ้านเราไปว่ามันไม่อบอ้าวมัน
3: ยกขึ้นว่าชาวได้ยินเชียงเคยมันขั้นมันเคยก็จำได้นะเชียงหัวต้องหัวมาลูกหัวแม่หัวยากน้ำหัวได้ได้เชียงไอ้ต้องเชียงหัวจำใครใครไม่กลายเสือมันได้กับหัวทิ้งแล้ว
0: แรงปรีดอยู่บนนั้นไอ้ปรีดเลยคนเราแรงไอ้เพื่อนเชื่อมที่แรงได้เพนไม่ว่าใครแม่เหลืองเลยกูเบาๆยังมาแรงอยู
3: ่โอ้ได้จริงก็นั้น
0: ก็ติ้งตะวันเลยเด็กนุ่มนุ่มเด็กบ้าบ้าเลยโยดันนายโยมาแล้วตีบกูก้าวปุ่งกูจำได้เลยกว่าเพ้อนี่ตีบกูก้าวปุ่งกูไม่เอาแล้วอย่าแม่ตัวนายโยดจริงกูไม่เอาแล้ว
3: คนตีบแล้วเอาหัวทำจนหัวตีบคนกันไม่เดินเหี้ยวใจเอาหัวย้ายหัวมันตีบต้องฟาไปเอาเนี่ยน้ำตัวมันไม่ชุนอะไรมึงปลื้มโลอ่ะมันก็เวอร์แล้วนี่ว่าเผื่อในโต๊ะก็เวอร์หัวแล้วมึงเผื่อโลเวอร์พร้อมคุกช่วยเนี่ย
0: บาเป๊ะ
3: เจียงหัวมาเจียงหมูหมูโจ๊กแต่งคออยู่ใต้อุ้มแมวแล้วหันมูเจียงหัวมาก้อยนกเกาซ้ำคุกจิบแอดคุกไปไปฟ้าพร้อมมันจะคุกเถอะนกเกาเรียกได้คุกแก่รอยนกรู้ว้าวจังเจียงกาเจียงหัวมาห้อยคมจอยแข้งเลวเลยเพื่อน
1: พี่ทองนี่เก่งเป็นบ้าเลย
0: ตาดาดาโง่ดาวคนเรามาเบลอเลยเอาตาหัวไอโต้เปล่าวะหัวไอโต้มาจิต
3: อันนู
0: ้จริงกองมึงอะโตเป็นมังไม้เจียงกะเจียงจัดปะนี
3: ้ได้มังเออโตเจียงกบหืองางรานอานรานรานรานอานรานรานรานอานเจียงกบใช้กบฮีดหนึ่งบุนีโลเดวจะขึ้นเจียงจิงรีดเจียงตะแกตะแกชัดๆเกลืองก้อนต่อรองกินมันก้างนู่นนะก้องมัน
0: แต่มาไม่มาตายแต่ไม่ก้มเพลเลยพอไอ้ก้มมันจะเคยทำได้ก็ไม่ต่อกู
3: ร้อยไอ้นี่ลืมซับทายแหม
0: ่มเร็วแกงปื้อกันแล้ว
3: มันตั้งหม้อนุ่นลองมังอยู่เตี๋ยนไอ้โต้ก็ไม่ย่อยเว้ยย่อยเพื่อกินน้อยตั้งน้อย
0: ต่ำลงกว่าเจ้ารุ่นผู้ดิน
3: พอแล้วบาดุน
0: รนันแน่นอนโต้ไอ้โต
3: ้ร้อย
0: มึงวางไม้โต๊ะเผื่อนกูนี่นะเด่นนะ
3: น้องเด่นโต๊ะโต๊ะเด่นน้องต้องได้แล้วมึงในตองเออโ
0: ต๊ะไปพิมพ์บัตรแต่งในปีเบาสักหนึ่งพันใบได้ไหม
3: ไปรันประดมการพิมพ์โยนายโยเตควิวเจอร์นายก็ควิวเจอร์ควิวเจอร์บอร์ดควิวเจอร์ปาร์คควิวเจอร์บอร์ดไปร้องกีนน้องไข่เพรสเดอร์รันประดมการพิมพ์รับพิมพ์นำบัตรซาหยางบัตรวีว่าตุกจริงก้อยรันประดมกันพิมจำนายลอตเตอรี่ตั้งเปลี่ยนเลยจ้องราคามันคงตำมัดซะรัฐบาลใกล้เพนใกล้เพนไปโตไปพิมบัตรให้คุณสักหนึ่งพันใบพ่อไม้ละพันใบให้ตันทุนตอนมั่งตันทุนละพุ่นมั่งให้ปิดซักมั่งที่นี่ประธานมั่งหลายคนพันนี้ถ้าไม่พ่อก็พิมเพิ่มไม่พ่อพิมเพิ่มเออเพราะมาพันใบคนถ้าไม่พ่อพิมเพิ่มอย่าสั่งเฝ้าเลยของเบียร์มันเลย
0: ไอ้เบียร์นั้นมาไม่เลยก็จริงแต่ว่าดิเสื้อกูตอนนี้ใกล้ได้อยู่แล้วเราเพชรรอยกางเกงยีนตัวนี้จ้องประจำได้แล้วเครือกันน้ำตัวสำคัญมาตัวมาใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลย
4: ฮึไลฟ์สไตล
0: ์ไอ้ได้เบียร์ตีอยู่นี่บอกตันทุนทอดเลยไว้จะได้ใหญ่โตเลยงั้นกูแต่งงานแน่นอนรอย
1: พี่ทอง
0: ครับ
1: ทำไมแต่งตัวแบบนี้อะคะไม่หล่อเลย
0: คือว่าไอ้จุดนู้นใกล้คนหร
1: อขายทำไมอะคะ
0: ใกล้พิมพ์บันแต่งงานแล้วคือว่าก่อยพี่เหมือนแล้วคือว่าคือใกล้คนก่อยเจอไหมยังไม่เจอบ้านลุย
1: เด็กคะ
0: ครับ
1: พี่ทองจะแต่งงานจริงๆเลยคะ
0: ครับ
1: พี่ทองน้องดีใจด้วยนะคะมีพี่ทองจะแต่งงานกับใครอะ
3: ฮัลพี่หยอกบ้านเนี่ยเจ้าของดินไม่รู้ที่
0: แค่ใส่แม่มึงตกเบอร์เกลียดมากๆว่าว่ากูเวลามีปัญหาเพื่อนเยือกเย้ยเลยกูไม่ยอมนี
3: ่ยอเย้ยไม่ใช่เยือกเย
1: ้ยแต่พี่ทองจะแต่งงานจริงๆเลยคะ
3: ครับ
1: พี่ทองขา
0: ครับ
1: พี่ทองจะแต่งกับใครทำไมไม่บอกน้องอ
3: ่
1: ะ
3: แต่งกับคนแข็งๆครับ
1: แต่งกับคนใกล้ๆแต่งกับพี่แก้วเหรอคะ
3: ไม่เอาบ่งคู่ยังบ่อยชุดไม่เคยมีอะไรข้ามานอกจากประหยัดฉันตูด
0: แน่นอนเลย
1: พี่ต้องแต่งงานกับใครอ่ะ
0: ผู้หญิงคนนั้นเขาตั้งฉันกับพี่ต้องเหตุผลคือเขาเป็นคนที่ว่ามังมีพี่ต้องไม่มีไรแต่ว่าพี่รู้ว่าใจของเขากระดักผีเหมือนกัน
1: ใครอ่ะพี่ต้องจะแต่งงานด้วยอ่ะคนไหนอะคะ
0: เนี่ยกับตียืนอยู่ข้างหน้าพี่ต้องแต่พี่ต้องจับมืออยู่ในกระนั้นนี่ดิเธอหน้าจะโดดตัวเดี๋ยวเธอไปตัวล้างดิพี่รอดิ
1: พี่ทอง
0: ครับ
1: น้องตื่นเต้นทำไมไม่บอกล่วงหน้าล่ะคะ
0: อ้าร้อยต้องร้อยกูได้ร้อยกูได้กูฉันนั้นรักแต่เธอคนเดียว

0: พี่ทองค่ะ
1: ครับ
0: พี่ทองอายุ62แล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: ทำไมยังอุบาทนะคะ
1: ร้อยกว่านี้ร้อยกว่านี้

0: เราเจียมตัวสิบ้างดิคะฉันไม่มีวันไฟต่ำไปเอาจระเข้มาเป็นผัวฉันหรอกไอ้เหี้ยถุย
1: จึงบัดนั้นพิมพ์เผิมมาจ้องจ้องกูว่าปั่นใบไม่พ่อจ๋าจะจะมาคุ้มเรากับก้นครั้นพิมพ์เผิมนะจ้องนะ
2: ว่างหมากมาแค่ตะว่างไปพิมพ์ตังค์นะเพื่อแม่มึงตายหกเราดูคนนี้นะกูปักหยดอกแต่คือเดินเลยกว่าป้าไม่คิดวันกูก็ไปเล่นในร่างน้ำจำคู่กันนะโอ้โห
1: เดี๋ยวช้อยเย็น
2: ก้นเราดิแค่กินละบ้างกูไม่ได้เลยว่าไม่ได้เลย
1: อย่ายอม

0: 观众里给完了，我戴个眼镜，中了吧吧，给震了了。你看，赵毅都把给倒完了，干冰吧。嗯，张冰不动干冰，嘣，被张冰搞着一，妈卖！听来看，都把给倒完吧，没动冰了，倒呗。都เพื่อกูไม่รู้ว่าเบอร์มันเหล็กร้อยในขณะนั้นโตไปตามมันนะจะมองมึงกิดมังมันกูเล่นฟังเลยกี่เหลือจริงจริงเลยหัวบ้านโตไปตามมันนะไม่โตไปตามเลยโรพอเราโรโตไปแล้วมันปอกไอ้เราจดจดไอ้เรากระตู้ครับไปนี่มันจะอยากไอ้ร้อยกล้องแถวนี้นี่หอมบ้าฝนแดงโตไปท้ายแต่กูโตไปลงบนคอยก็โตไปเตะมันนั่นไงแต่เบอร์โตมันเหล็กร้อยแต่มึงตามครูหรือโรไอ้แก้วไอ้ตั้มเพื่อกันไม่มีเบอร์โต้วาโต้ไปตามมันล่ะผมนักเลวจริงไอ้แก้วกูเลยแต่เบอร์ไอ้โต้ก่อนคนมาไหนไปทิ้งแล้วเดี๋ยวใจมึงไม่เม่นไว้นี่เบอร์โต้ที่สำคัญนั้นเม่นไว้เลยทีหลังมันจะดูว่าคือเบอร์เราได้เม่นไว้แล้วกูไม่ได้เม่นไอ้คุยรอรอบเดือนอยู่เขาว่าแม่งเบอร์โต้วันไม่แข่งเมนเออเบอร์ใครเบอร์ใครจำกันจำกันเราแม่งไว้เลยก็จะมาจำกันไม่แม่งไว้ละพอดีในข้อความในเครื่องเงินข้อความมันเต็มในเครื่องเงินไม่เต็มก็แม่งไว้ในซิมนู่นไงเดี๋ยวตรวจจับมึงกี่ซิมละ
1: ได้ราวได้แล้วซิมได้ราวคงแล้วน้องจุ้งแคบไม่กู
0: เขาว่าจุงไม่ใช่จิมเออจุงนั้นเลยคือเราแม่งมาในจุง
1: จุงนู้นหมายเหลือเยอะครับ
0: จิมมันเนี่ยเออขยันไม่เบอร์โต้ตุกเบอร์นั่นคือสำคัญเพ่คือตาสมุดว่าเราโยเบอร์ใครเบอร์ใครจำกันจำกันเราแม่งไว้เลยขยันไม่มันไม่ชุนคือเราได้โบกตึกไว้แล้ว
1: บันทึกไอ้เพลเดอร์ไม่ใช่โบกตึก
0: แล้วมึงโต้ให้โต้ก่อนเพ
1: ่แต่กูโต้หรือล่ะกูอ่อมแรงอยากบายตรงนี้เว้ย
0: มึงโต้ไม่โต้แค่โตไม่ต้องไม่ต้องกูแทงนะโตไม่ต้องพอไอ
1: ้โตกัดโตแม่มใจลงเพลิดน้อยเนาะลองได้เดี๋ยวเอาตัวจับเดียวก
0: มันหลุดน้อยเลยแก
1: ไปขวนเช็ด
0: มาตึ้งแล้วเมืองใต้ไอ้ขวนเช็ด
1: มาพี่น้องกูโยชาดัดน้ำเชิงจงมาแต่เล่า
0: โตเลยดิ
1: เดี๋ยวจะกูโตเองโลกใครดีโตเออเออโตเบอร์โตมึงเหล็กได้แล้วข้อเออบอกที่ที่คุยโตต่อเดี๋ยวเออเออเออเอาเบอร์มึงกันแหละใครนี่นี่มึงมานี่เออมึงแก่เออมึงโยแก่แก่มึงมามึงต้องตรวจจับมึงไงมึงที่คุยแรงกับมึง
0: กูเล่แล้วบ้าแล้วมึง
1: เออได้เบอร์ได้บอกจดแต่ตอง
0: กูจดได้กูจำได้เลย
1: เบอร์ได้บอกซูนแปดเก้าซูนแปดเก้าฮะเดี๋ยวกูแลกกับมันอยู่อ๋อเนี่ยจดเม็ดเลยเออห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่ได้เออแค่นี้ไม่มีเลยจำจำมันเนี่ยเออแค่นี้
0: แต่มันจำยากเลยเออมึงได้บอกไหมเดี๋ยวใช้ว่าบัตรไม่ต้องพิมพ
1: ์ไม่
0: คุณรู้จริงไม่บอก
1: ได้เบอร์โต้แล้วก็โต้ไปจ้า
0: วิ่งเกมรบขอบจริงวิ่งรบเลยกว่าเพื่อนเลยในนอนเลยเดี๋ยวคุณโตเองยืมตีแกนะ
1: โอ้จ้าจ่ายไอเดียนเออคุณโตนะอันใหญ่ยากแรงไอ้จอกลอกแม่ก้องใหญ่ดันจอกหลักติดไม้คร
0: ับ แล้วเออต้องไปต้องอะไรไปต้องอะไรแล้วไปต้องไปต้องเออบัตรไปต้องไปต้องคือไม่จ่ายไม่ใจปัญหาคือเราพร้อมแต่จะเออเจ้าสาวโดคือคุณไม่มีปัญหาคือแต่ว่ามันนี่เบอร์ใครกับนี้โอติดไหนกับติดร้านใกล้โล่งโอ้ไม่มีเลยกับไม่ได้เลยแค่กันใกล้กันแล้ว
1: ไม่ยอม
0: เบอร์ไม่กันแล้ว
1: ขวานนี้ตายห้องแล้วเราจำไรตรงไอ้นุกไปนาเออนี่โยเมืองยักษ์พวกเรา คืนนี้พี่น้องเจ้าอีสานก็มาแกไม่ใช่มาแต่เจ้าตายเดี๋ยวคนอีสานมาน้อยงอคนใต้บ้านเราไปเที่ยวไปเชื่อไปเลยมาเลยนั่งมากันแหละกูแรงกว่าไรสั้นไม่เป็นกูรำคาญเพื่อได้ซื้อให้พี่น้องคนได้รู้ฟังกูแรงได้มึงนายแกวิสั้นได้กูแรงตายมึงแรงอีสานที่ได้ก็เสียงพินที่กูแปลเป็นอีสานขอเสียงพินหน่อยอันตัวของข้าพเจ้าเต็มเจ้าขึ้นมาได้พวกหนึ่งคนโยไม่ได้พวกถุ่มฉันต้องเลี้ยงลูกอยู่แต่เพียงคนเดียว
2: อันโตของข่อยนี่ตั้งแต่เป็นสาวสำน้อยก็เอาผัวตั้งแต่น้อยได้ผัวอยู่กันบ่โดนผัวกะทิมเมื่อทิมกันแล้วกะป๋ากันข่อยก็เลี้ยงบักหำน้อยอยู่แต่เพียงผู้เดียว
1: ฉันอาพับปอกับแม่ก็ตายห้องแม
2: ่คอยนี่ลำบากมีอีพ่อกับอีแม่กับจีเบง
1: อีต้นนี่จีเบงล่ะ
2: กูลองมั่งนะจำพรูม
1: โอนที่อย่างจีเบงดิได้เจอครูช่วยเอ๋กว่าบ้านให้จัดแก้วเออได้พ่อกับแม่จ้านก็ตายห้องมัด
2: อีพ่อกับอีแม่ก็ตายเบิดมาเหลือจะคน
1: จ้านเกิดมาอยากจนต้องตำรายตำหน้า
2: คอยนี่อยากจนว่าทำยังกะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดหน้าไปตามภาษา
1: ถึงแม่นว่าพอเจ้าไม่มีแม่จะเลี้ยงให้ดีลูกเอ
2: ้ถึงแม่นว่าบ่มีพอแล้วบ่ต้องย่านดอกลูกเอ้ยแม่สิเฝ้าเลี้ยงบักหำน้อยบอกให้ด้อยกว่าผู้ใด
1: คนเรานี่ลูกเรารักดังดวงใจไม่ว่าใครไม่เคยไม่เกี่ยว
2: คนเฮานี่บ่แม่นมีผู้ใดที่ยิ่งใหญ่กว่าลูกคอย
1: คนเราเกิดเป็นคนท่อไม่ได้นี่อย่าท่อได้ครับ
2: คนห้องท่อบ่ได้ดอกสิท่อเฮ็ดหยัง
1: ชีวิตไม่สิ้นมันต้องดินต่อพ่อคนเราไม่ติดไรได
2: ้คนห้องนี่ยังบ่ตายเด้อก็บ่ต้องยานสู้ไปเด้อพี่น้องห้อง
1: ชีวิตคนห้องนี่มันบ่แน่ดอกคนเราอีแน่เพื่อชีวิตถึงแม้นว่าสิบ่เป็นจังได๋ก็ต้องเฮ็ดไปเน
2: า
1: ะ
2: คนเราจำใจมึงวิ่งให้โจกเล่นแท้ต้องอีจ้าเด่นกล้องกู
1: เออ
2: ฟิตแล้วหัวว่า
1: เอาเงินกันนะ
2: เออ
1: จ้านไม่ไกลได้ออกลาดโยแต่บ้าน
2: โอ้ยบ่ได้ไปไหนดอกอยู่แต่เฮียนบ่ได้ไปไหน
1: บ้านจ้านอยู่นคร
2: บ้านคอยอยู่ขอนแก่น
1: เดี๋ยวมันอยู่อย่างเดียวขึ้นไหม
2: อีจ้านนู่นกู
1: เออบ้านจ้านอยู่นคร
2: บ้านคอยอยู่ขอนแก่น
1: บ้านจ้านติดทะเล
2: บ้านคอยติดตกต
1: อฮึ
2: ซอยอีจ้านไม่เล่
1: ห์โอ้จริงจ้านนอนอยู่ในจ้านอยู่ในติบ้านอยากขึ้นว่าเจ้าเสียงคลื่นในทะเลมันสัดคว้างดังซาซาซา
2: คอยอยู่ในเฮียนเมื่อเช้าเสียงดอกเบี้ยตกตอมันขึ้นอยู่ซาซาซา
1: จ้านกำลังนอนรับปักป้อนอย่างมีความสุขน้ำในทะเลไหลเข้าท่วมบ้านจ้านอย่างรวดเร็ว
2: คอยกำลังรับสบายเจ้าหน้าที่ตกสอพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเฮือนคอย
1: จ้านนี่นำออกต่างลักบ้าน
2: คอยสิหนีแต่นี้บ่ได้นายล้อมไว้เบิดแล้ว
1: จ้านลำบากผัวก็ตาย
2: คอยลำบากเนาะผัวก็ตาย
1: ทีนี้พอผัวตายหน้าก็ทำไม่ได้
2: หัวตายแล้วหน้าก็เฮ็ดบ่ไหวดอก
1: ยังควายอยู่ควายก็ตายพร้อมผัว
2: มีควายก็ควายตายพร้อมผัว
1: ยายอุบาทเลย
2: มายจัน
1: ถึงจันเป็นไม้จันคาดควายไม่ได้
2: ควายเป็นไม้นี่คาดควายบ่ได้โผจัวไม่ข้าวสิโผเมื่อกี้พี่แล้วโผนกล่าวสิบร้องยังร่ำปีกล่าวเป็นจินซอยกลางโป้ฮะ
3: ยังลงมาบ่นต่อ
2: เลยเวลาเลี้ยงหยาเดี๋ยวรุ่นนะได้ลูกเลี้ยงลุยโป้มึงแค่เป้เลยเด็กผู้บ่าวเป้เป้ซอยที่ได้เป้ผู้ไม่ได้เด็กแหวะคนอะไรนะจำไม่ได้นะไม่ต้องลงกันเมืองบ้าบ้าเรียกกูแรงตรงนี้
3: มึงอย่าดังแรงบอกโบมั้งคนเรามันอยู่แต่ความดีเพื่อนี่เหลือไม่เหลือ
2: ความดีเราอย่าเลย ความดีทำได้ไม่ได้แต่คนประเดี๋ยวกูไม่ใจเชื่อก็บอกกูแล้วว่า500ไม่ต้องแรงเรียน1,000ต้องแบงปัญหายิงลูกโดดแต่1,000ตึงโกรธกำมันใ
4: จอ๋อใจมันกูแหลมบาแล้ว
2: ป่าวเรื่องนักหน้าว่ากูที่ร่าที่ได้ยิงได้ยิงปังไปเร็วบทต่อไปกับก้มไปยังเรียกว่าไปโดยเรียกว่าไม่นานกับมัน
4: ไปกันโดยที่ไม่นานลูกหลามาแต่ละบทต่อหน่อย
2: ไม่ปราดจะไม่นานลูกหลามเท่านี้ตังกูไม่แก้ได้
4: ไปแจกไอ้ร้อย
2: กูแจกเกือบเกือบร้อยแจกกว่างามแล้วกูแจกไว้ตั้งหนึ่งก่อนตอนนั้นเสียถ้ากูได้ไปนอกบทต่อกูให้กับกูถ้าไปไม่เหลือกูก็รุ่นกันอย่างเมื่อวานซอยก็ใช้กันเดียวเดินตีเดียวไปไหน
4: มาไปปุ้นกันไม่ว่าลงแล้ว
2: ลงแล้วจริงพี่น้องครับพี่น้องทุกท่านครับผมในด้านหนาวบทต่อที่ยังปานไอ้ร้อยจบตก
4: ตกลงจากน้อยใจระเกลือน
2: ผมในด้านหนาวบทต่อที่จบตกปีก่อนวันนี้ผมจะมาเอาป้าที่ปลาหนุ่มไอ้ร้อยก็วอนผมไม่พี่น้อง
4: ให้ไหวเลย
2: มาก็วอนพี่น้องครับจะไม่นี้ผมพร้อมแล้วครับที่ผมจะลงสมัครอบต.ผมพร้อมที่จะกวนหุ่นไอ้ร้อยตำนานตีเรียบร้อยพี่น้องถ้าผมได้เป็นอบต.ผมจะหลุดที่เมืองเก่งซอยแก่เกยกับเด็ก
4: รวยไล่บ่อยไตไอ้หนุ่ยมันยาเมาย
2: าดำเจ้าบนรถปลาจอน
4: ปลาซอย
2: มาไหมพี่น้องครับลืมไรลืมไรพี่น้องครับหัวเจ้าอย่าลืมเจ็ดซี่นะครับกันตัววินครับถ้าพี่น้องต้องเบื่อเหลือผมเป็นรถนะครับเหลือผมบอกง่ายทุกวันเลยเจ้าเฝ้าได้ยิงมัน
4: ไหวไร
2: ก็กว่าก็ว่าตอนนู้นนู้นว่ากับพี่น้องผมจริงใจเลือดเด็กจริงใจเหยียดแม
4: ่ตาใจก็ตา
2: ผมไม่เคยรับผู้ใด
4: ฮะแต่ไม่เคยใช่ฮะ
2: จะไม่รีผมยินดีกับพร้อมยันจะมาพี่น้องครับจะผมได้พี่น้องมาดอกเบี้ยคนแก่เดือนนกร้อยผมย้ายใจอยากกับแม่ดาวผม
4: คนอื่น
2: ไม่แย่พี่น้องเราจะพ้องเรียนเป็นวันน
4: ี้อย่าดังแรงตะ
2: ไม่ดังไอ้เจ้าลำพูแม่มาเราเรียนไปแล้ว
4: มา
2: จะพ้องเป็นวันนี้ผมอย่าไม่มีเรื่องตามใจผมต้อนออกมาเลยใกล้ยินแล้วผมจะติดตัวแต่ดีกันเนี่ยว่าถูกต้องไหมว่าใจนางเอกตัวลุงก่อนที่เด็กไปโรงเรียนให้เด็กได้เห็นหน่อยเนี่ยก่อนเราอีกเกิดมานะพ่อกับแม่ก็ตั้มกันปันนี้ปันนี
4: ้ผมจะลื่นประเภทกูเลย
2: กับพี่น้องนี่คือนี่คือนโยบายเบื้องต้นนะครับยังมีหมากไว้นี่เลยพี่น้องครับพี่น้องผมได้เป็นอบต.
4: เจ้าเด่นสัก
2: ปันร้อยอย่าตั้งด้วยอย่าว่างไว้หยอดกระเป๋าไม่มีตังค์ยัง
4: เล่นบนต้อย
2: บอกไอ้ลูกเป็นแก่ๆจะผมได้เป็นอบต.ผมจะไม่มีอบต.มาจะต้อยเรื่องเรือนนักร้อยรบเร้าไม่เห็นทำไมได้บอกเราปีพรำได้ร่วนเตี๋ยวเจียงไม้กัน จริงไหมครับพี่น้องครับอย่าโอ้เราเราเหลือผมกันนะครับ
4: ไปยุ่งเรื่องบทหม้
2: อผมไม่ยอมบทหม้อเพราะเมียผมก็เป็นบทหม้อครับผมเป็นบทหม้อนี่พอใจเรานกร้อยกับพวกมันใครนอนแก่พอพวกเก่งก็ใช้เสื้อลายดอกอย่าเดินตอกจนน้องพอเราตามว่าไปไหนอะน้อง
4: มันว่าชุ่มชุ่ม
2: มันว่าว่าชุ่มอย่ามันไปนั่งเล่นเก่งอยู่ผมดูไปครับพี่น้องครับจ้าผมเป็นนอกปู่ต่อผมจะไม่มีอดรมอ
4: ใช่
2: พออดรมอนี่จ้าจ้าก็พอพวกกินข้าวหยิบถ้วยมันว่าถ้วยดำแล้วก็กินแต่ว่ายังไม่เจอรู้ต้องลวกน้ำร้อนก่อนเราไปกินน้ำหยิบแก้วมันว่าแก้วดำแล้วเจยังไม่เจอรู้ต้องลวกน้ำร้อนก่อนพอเราโยมันว่าเคยดำแล้วก็กินแต่ไม่เจอรู้ต้องลวกน้ำร้อนก่อนผมล้วนเลยกับพี่น้องจ้าผมในเป็นโอปอดผมจะไม่มีอดรมอกับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมเรียกผมเป็นอบตมนะครับเรียกผมจะไม่มีอบต
4: เฮ้ยไม่รู้ผมเปลี่ยนจะแล้วกูเลย
2: กับพี่น้องนี่เทศบาลวิหารไม่มีอบตเพราะมีโตโ
4: ตโตโยมาจ่ายเลย
2: จมตอนเลยโตโตต้องโยกับเจ้าโป
4: ้ก็
2: เส้นยำปลา
4: ใช่ตรงน้อย
2: ใช่ในตอนต่อเรียบเรียบเก็บเก็บกัน
4: ไอ้หวยร้อยพอบอดโตอยู่มาจ่ายร้อย
2: พอบอดโตองค์การบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรไ
4: อ้หวยร้อยหมอเกตันหมอนะ
2: ผมดีใจดีพี่น้องเจ้าไว้กองเก้าหยอดให้โอกาสผมพี่น้องเจ้าที่เอกันดานนนเจ้าหน้ามันตุ๊กตาพี่น้องเจ้ารัชดรเจ้าเวดาพี่น้องเจ้านาก้าวเลยันตะโยมผมรักทุกคนไปดึงพี่น้องเจ้าตับเลี้ยนในประเตียงกับ
4: คุณร้อย
2: ผมรักผมอยากจี
4: ตัวรันทรัพย์นั่น
2: ฮะ
4: ตัวรันทรัพย์มา
2: ก้องใครเนี่ย
4: ก้องมึงนั่นแหละ
2: ก้องกูไปรับตาแค่กูยืมก้องมึงรับเจนนะ
4: ไม่ได้แล้ว
2: แค่เวลามึงยืมกองกูโตได้แล้ว
4: ไอ้โตมันโตได้แต่กองกูมันรับไม่ได้
2: เด็กกูเร็วกันเลยเด็กเห็นมึงรับไม่ได
4: ้
2: กูไม่ได้ได้อะไร
4: ไปรับตัวรันทรัพย์เร็วๆตัวรันทรัพย์มาลู
2: กแกมันมาแล้วไอ้เด็กไอ้เด็กมาลงรถตรงไหน
4: เดี๋ยวกูตีบตัวเดีย
2: วออกมารถตีบเดี๋ยวไปรับเงินไปได้นี่คนไหวคนรีดูเรียนคิดมาหรอใครเงี้ยตักชิ้นเหรอ
4: เนี่ยเรื่องมาโยน
2: ว่าเปลือยเปลือย
4: ปุ๊บเปลือยเนื้อตักชิ้น
2: ชิ้นในตาได้ยินไหมเพื่อนอันเพื่อนล้มลงใต้ต่อใดเพื่อนมาเล่นน้องสาวมั้งนะเพื่อนเพื่อนอย่างผู้แล
4: ้วโอ้ก็อีกนั่น
2: ชิ้นว่าเปลือยเพื่อนชิ้นจ้าเนี่ยพี่โยบันไอ้มังจังนี่จ้าคิดถึงเหมือนกันเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ไปจ้าปู่จ้า
4: อย่าบ้ายอดนั่นดิไปโกนตูใส่กูดิอันเจ้าไปประเอิญพี
2: ่ไม่พี่เติมตังไม่จิ้มเลยตัวน้องกูนี่นะปู่จ้า
4: อย่าบ้ายอดนี่ดูกูที่ซอย
2: แทนเด้อยัง
4: ซอย
2: ดูจับกัดร้อยเย็นแม่เบ็ดเชื่อมนี่หว่า tô ra rồi giang tù ra quảng lại quay ra rè rè đó
5: anh đúng lên ba đây à ai như mừng ma lại mừng lũ mày mà thầm mượn đẹp của ta thù ơi mày ai đẹp lỡ
2: bom có đổ ra bom phi về ra mà bom phi có gì mà
5: non lạc chứ mừng non non đi นอนนี่อะไรแป๊บเดียวหลับแล้วไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อย
2: พี่น้องครับครับผมแน่พี่น้องบ่ต้อง
5: ลุกขึ้น
2: ครับผมแน
4: ่ใช่ตัวน้ำตาใช่ตันที
2: แกน่ะพี่เข้าเรื่องมึงเนี่ย
5: ว่าไงล่ะคนสวยชื่ออะไรอ่ะ
6: ชื่อสายทานวิจิตรของท่านอาจารย์ฤาษีบุญทัน
5: ถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียพี่ก็มาประลองกันหน่อยโอ้ดีนี้ไม่ฟังไม่รู้นิดของคว้าชายธวัช
6: คุณอย่ามากำแหงกับฉันไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบรรดาศักดิ์ไหนจะไม่กลัวหรอก
5: ถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียพี่เธอจะโดนฉุด
6: ก็ลองดูสิถ้าคุณฉุดฉันจึงตบ
2: อย่าริ่งระริ่งระร้ายให้กงชายธวัชนี้ตบตบดีเดี๋ยวผมจะแจ้งใครจะไหวจริงจับจิตจับจามจิแปลมาแน่จริงไหม
5: ว่าไงถ้าคุณไม่ยอมเป็นเมียผมผมฉุด
6: ถ้าคุณฉุดจริงๆตบ
2: ถ้าคุณตบผมเจ๋ง
5: ถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียฉันฉุดแน
6: ่ฉันตบแน่
2: ผมเจ๋งแน
5: ่ถ้าเธอไม่ลื้อฉันไม่ฉุด
6: ฉันไม่ตบ
2: ผมไม่เจ๋ง
6: ถ้าคุณมากล้าฉุดฉันอย่าคิดจะตบไปคว่ำหน้าไปเลย
5: โถเอ้ยมันจะมากไปไหมล่ะน้อง
6: ไม่มากหรอกครับ
2: ไม่มากหรอกครับจ่าจังมอดแร่มาอุ้มจังเจ้มุ่งเคยแกบนคอดบนแหล่ตัวแค่นั่งชอบตามเพชรอ้าวโอเคไปตามคนหน้าโลก

0: ้างไม่พอได้แก่บนตัวเบาขึ้นแต่ว่าเนี่ยคนไม่ติดเลยมากินกันได้กลุ่มอกลุ่มอดเจ๊งไงกินแล้วเราแก่แล้วเดี๋ยวกระชั้นเลย
1: พอดีค่ะ
0: ครับ
1: ใส่ยอปะคะ
0: ไม่ก
1: ็อันมือตัวไรหน่อย
0: กินยาร่ำต้องนำเตมันมันตึงเปล่าไปกินเด็กเราเบิ้นเลย
1: เลยค่ะ
0: ครับน้อง
1: ค่ะ
0: น้องจำมาจีบไรนี
1: ่รับจ้างแก้บนค่ะ
0: ไม่ใช่แล้ว

0: รู้ไปร้อยว่ารูปตั้มในตั้มก็ตานู้มีรูตานี้ก็มีรูต่อยวงเลยตึ้งในตั้มมีตั้งก้าวเดียวใจเดียวกว่าเดียวกว่าเดียวกว่าเดียวใจเดียวกว่าเดียวใจเดียวกว่าเดียวลบมาปากตั้มวอกคือช่วงไงพลัดพลัดว่าผมเข้าใจแล้วว่าเมียคุณชื่อไงรอเดียวเดี๋ยวผมออกบัตรให้กูนังกล่าวจึงจะบุกพอป้าบัดมาตรงไอ้กูเว้นแล้วว่าลูกเมียกูนะได้เจอพวกอันกูว่าพระน้ำเปื้อเขี้ยนเพื่อรัดนางกีรีบันพดนามสกุลบันตัดพวกแรกว่าป้าป้าร้อยร้อยเมียผมบาปกันบันทุกอาวันเห็นลูกชิ้นนี่มานี่ลูกเราวันนี้พี่น้องอันจังเปล่าว่าหยอดได้ลูกเลี้ยงลุยโอ้เพื่อกูไม่ได้เพื่อแหวะคนอะไรนะจะไม่ได้นะไม่ต้องลงกันเมื่อบ้าบ้าเรียกกูแรงตรงนี้มึงอย่าตั้งแรงโบโบมั้งคนเรามันอยู่แต่ความดีเพื่อนี่เหลือไม่เหลือความดีทำอะไรความดีทำได้ไม่ได้แต่คนแบบนี้ก็กูไม่ใจเชื่อก็บอกกูแล้วว่า500ไม่ต้องแรงเปลี่ยนนึงปันต้องแบงปัญหายิงลูกโดดเปลี่ยนต้องปันตึงโกรธกำมันใจจอยมันกูเล่นบ้าแล้วป่าวะเรื่องนักหน้าว่ากูจะได้ที่ได้ยิงได้ยิงป่าไปเร็วหมดท้อไปก้มไปอย่างยังเรียกว่าไปโดยเรียกว่าไม่นานมันไปกันโดยติดไม่นานลุงหลามาตนบทต้นนี้ไม่ปราดจะไม่นานลุงหลามเจ้าเนี่ยตังกูไม่แก่เลยไม่แก่ใครด้วยกูแก่เกือบร้อยแก่กว่าไงเรียกกูแจ้งไว้ครั้งหนึ่งก่อนตอนนั้นเสียถ้ากูได้เป็นนบตกูให้กับโก้ถ้าไปไม่เหลือกูก็รุ่นกันอย่างเมื่อวานซอยก็ใช้ครั้งเดียวเดินตีเลยไง
1: มาไปพุ่นเดี๋ยวนี้ว่าลุงลาว
0: ลุงแรมจริงพี่น้องกับพี่น้องทุกท่านกับพร้อมในเจ้าหนาวบอตอขี้ยางปันไอ้ร้อยชอบตกตกลงจากน้อยใจระเกลือพร้อมในเจ้าหนาว

0: ายบึ้งนักรองอะไรแจ้งมันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกว่าผมต้องตึมซึมดูนักรองตัวจัดกินผมเด็ดเถิ
1: ดอย่าโจทย์นักรองไปตัดสินเห็นเอาละครับรอบนี้ครับเป็นการตัดสินก็เชิญสายันมาตัดสินว่าจะให้ลูกศิษย์คนใดเป็นผู้ชนะก็เชิญสายันครับ

0: ¡Noy! ¡Calla, noy!
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: เริ่มต้นตั้งแต่นุมาดูนปูนนำพุทธเคยจบเที่ยงประมือให
1: ้ไม่ดับล็อกกูวัยนี่แล่แล่มต่ำไตแปรนี
0: ่มาต่ำตามแปรแม่แล้วต่ำตายอยู่ใจเราน
1: ี่พี่น้องกูว่ามามั่งปูนนำพุทธไปนั่นมันแล้วไว้ไว้แล้วเป็นบุคคลตรงรอยตรงรอยต่อมาคุยแบบนี้ทำจ้อนายเป็น
0: อะไรกับคนติดจ้องดิจรัชดาใครชอบเสียงต่อมือให้กับ
2: แมนลาย
0: อะไรกับปลาป่วยยอดใครหวัดเสียงดีต่อมือครับ
1: หอยแหมไม่ปลาก็องค์คนเป็นตีอุ้มมาเดี๋ยวนำพุทธยำได้แปลเปล่าได้นี่คนแจ่มยมเจือกับปัณณีเล่นเล่นกันต้องไป
3: มึงรอนไม่จัดแต่มาตอดป้อมคนเราหนัดรอนจนรอนไม่จัดได้หล่อลิ้นจนเป็นหล่อลิ้นจ่อจ้าน่ะเป็นจ่อจ้าจนรอนไม่จัดเอง
0: ตัดแม่งเป็นตัดป้อมตัดหน้าเพื่อนไป
1: อร่อยดีแปรแรกก็ไปได้ไม่ปกติกูบิ๊กย้ำมันจะบอกว่ายอดเอออยากไปรอไปนำพุ่นแล้วคุณนักรอก่อนตั้งแรกเรามาเดินก็ไม่เกิดต่อมือจากฟลกเจ๊ดำมองแต่ไตไม่ปักตบตีลังกูไม่หนาแล้วตีลังเลยไอ้ยาใกล้ไปตั้งปลาแกมแล้วควายเย็บกี่วัยไตมั้งปลาแกมได้หนูว่าก็ลำแจตุลาบนต้นปีแล้วกูไม่ไหนองค์ป่าเพ้อแล้วคอยตั้งจำมันกูมาว่ายอดเตะได้กูไประเบิดมั้งนี่เราปฏิเนี่ยมานำพูดเด็กคนไม่ตุลาได้รถกระบะเดินล็อกแกแม่
0: คนในโจลำเดินหน้าไปเลยมาไปก็ไปตักปีกก่อนแล้วแล้วคุณดิ๊กเชื่อใจไหมคุณดิ๊กรัชดาติเปย
2: ์ลำลามาก
0: รรมดา
2: ปรับต้นปลองปีเปย์ปีปลาปลาปลอกปลอกแนวปลาเปย์เป็นปลาปลาปลาเป็นปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
0: ใจควังโต๊ะเออกูแดงนุกหนูไปรักกันแฟแล้ว
2: หลับต้มรอบหลับหลับนอน
0: พอผู้ใหญ่พิมพ์มาแล้วตอนรับกับเขาคนกับเจอจะรับไม้แล้วกับผู้ใหญ่พิมพ์เจอกลับดื้อไม้ก็คุณมา
2: หลับหลับหลับ
0: เออไม่ต้องหลับไปได้น้องดิ๊กไป
3: ไปได้อย่างหามว่ากับคุณดันชู้คนไม่ดันไปนะ
2: ร่มรอบนัดแรงปลาปิ่นปีน้อยปลาต้มแปรปลาแปรแปลแต่ปลาปุ่นไปปลาปลาปั้นปลาปลาเกิดร่มรอบนัดแรงปลาปิ่นปีน้อยปลาแปรปีแปรแป
3: รรอดได้เราอะไรได้หรือเปล่าจะเป็นกัน
0: คุณดีใจไหมคุณปลาที่ได้รางวัลที่หนึ่ง
3: ต้มดีใจชุดๆจีบีนอนตุดก้นตารุ่นก
0: ็ตารุ่นไม่ใช่ตารุ่น
3: ก็แต่ให้ความเป็นรู้ช่ำช้ำกับปลาประหยอดก็มันจะเป็นหนัดรอนไอ้พี่นอนหลับก้มตลอดไป
0: เออ
3: ขอบคุณพี่นอนตดก้นครับตีว่าเฉยแล้วก้มเมตตาก้ม
1: แต่ก็ไอ้เป็ดนู้ก็อย่างต่อไปเลยโดดเดี่ยวเราไม
0: ่ไม่จำปนตีอย่างได้เลย
1: เนี่ยข้าหมาประหยอดคุ้มไปเลยลงหลุมไปตักได้แล้วนะพูดก็ได้อย่างแม่หมวกแปลได
0: ้คนแล้วตักลงลงไปเลยจะได้อยู่เลยว่างๆกันพอตั้งกันแล้วพอนี้ตักยิงมัน
3: ป้อมนี
2: ่เออบ้านนู้นต้มต้มกูเลยแล้วตาใหญ่เออ
3: มาเพื่อมาป้อมจะจิตกลุ่มกรอบ
2: ใครก็
3: จะจิตกลุ่มกรอบ
2: จะจิตกลุ่มกรอบ
3: ก็ได้
2: เออดีแล้วแหละจริง
3: ป้อมลาก่อนกับพี่นอนตุดก้นโกกันหน้าปราบจะมาหนับใจไหมพี่เต็น
1: เต็น
3: เต็น
1: ครับ
3: แต่นี่มีหลักเกือนหลับจานมันไหม
1: อ๋อลุย
2: หลักเกืองตู้ก็ยังหลักเกืองลุยแม่ตัวยอดเดี๋ยวผมไปหาให้ทักกันนักรองรอ
1: เออน้องป้าไปชมนักรอง

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบทความสทพ.ค่ะ

Nong nong nong nong nong con phát. À, bánh xa mà thiếu mấy nào.

0: คะ
1: ฟังกับก่อนนะ
0: ค่ะเป็นน้องหมดภัยนะ
1: ขอบคุณครับ
0: เงินนะคะ
1: ครับผม
0: น้องมีอะไรจะให
1: ้อะไรนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ค่ะ
1: ซายอกาเซเดมอแปลว่าอะไรเลยครับ
0: ชนะเธอค่ะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจติดตามการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมพร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ถึงเวลา 16:00 นวันนี้นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสตรวจติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประกันตนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ณหอประชุมอำเภอเมือง100ปีจังหวัดนราธิวาสที่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ์และดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้งสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 30,000 คนจัดหน่วยเลือกตั้งจำนวน28หน่วยครอบคลุมทั้ง13อำเภอพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกของอาสารักษาดินแดนหน่วยละ4นายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 16:00 นในวันนี้ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษากดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์เนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวอีกไม่กี่วันข้างหน้าจบข่าวอานิลาเจเฮอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:02 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิด

คุณผู้ฟังค่ะกลับมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าสักวันฉันจะหายดีนะคะเจอกันวันนี้เหมือนเดิมวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะกับเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆที่จะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลาเดิม FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะติดตามรับฟังรายการอยู่ทางช่องไหนหรือว่าที่ไหนส่วนไหนของจังหวัดนราธิวาสหรือว่าในพื้นที่อื่นๆสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาได้เลยนะคะด้านนอกห้องส่งนะคะตอนนี้เมืองนราธิวาสเนี่ยมืดครึ้ม

0: ถึงวันที่13ตุลาคมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งกันเข้ามานะคะในรอห์มันคานโอรัสมานีนะคะแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13จากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนบนสำหรับจังหวัดนราธิวาสวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะเมืองนราธิวาสด้วยนะคะบาเจาะยี่งอหรือเสาะสีสาครจะแนะสุขิรินแล้วก็แหวงอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสขณะที่ลมตะวันออกแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะส่วนปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง11ตุลาคมพบว่าอำเภอสุไหงโกลกนะคะจะมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดค่ะ 300.52 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอสีสาคร 217.8 มิลลิเมตรแล้วก็อำเภอแหวง 210 มิลลิเมตรก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมแม่น้ำขณะที่ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ยังคงจะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้นี่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะนายกก็ลงที่จังหวัดปัตตานีสั่งภาคใต้รับมือน้ำท่วมเชิงรุกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้นำเสนอแผนป้องกัน3ลุ่มน้ำหลักพร้อม200โครงการแก้ปัญหาทางน้ำเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ช่วงนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนนะคะเพลงไหนที่คุณฟังอยากจะฟังอย่าลืมนะคะสื่อสารมาได้นะคะรีเควสต์มาได้แนะนำมาได้ที่นี่073 514 552ค่ะ
1: The Original Long Play

0: ายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค
1: ์ตอนนี้16:00 กับอีก20 นาทีค่ะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันตรงนี้จนถึงเวลา17:00 นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้มาที่ปัตตานีนะคะที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วก็จึงแก้ไขโดยเฉพาะอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมจัดระบบแจ้งเตือนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็สำรองอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะนอกจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็จะส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมระบุว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการสนับสนุนงบประมาณกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็การคุ้มครองตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะทางด้านจังหวัดนราธิวาสเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในบุญช่วยหอมยามเย็นก็ได้นำเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยต่อที่ประชุมโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำใน3ลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราแล้วก็ลุ่มน้ำสุไหงโกลกนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงฝนตกหนักตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เฝ้าระวังรวม131หมู่บ้านแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง20หมู่บ้านใน7อำเภอเสี่ยงปานกลาง2หมู่บ้านแล้วก็เสี่ยงต่ำ109หมู่บ้านโดยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนไว้รองรับสถานการณ์นะคะสำหรับป้องกันการป้องกันน้ำท่วมนะคะการป้องกันปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเนี่ยก็ได้บูรณาการหน่วยงานดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม200โครงการวงเงิน102ล้านบาทพร้อมเตรียมกำลังพล 7,236 นายเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ 3,207 รายการรวมไปถึงศูนย์พักพิงทั้งหมด471แห่งรองรับประชาชนได้ 53,631 คนค่ะโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางแล้วก็การดูแลสัตว์เลี้ยงควบคู่กันนอกจากนี้แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ยังนำเสนอความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพื่อติดตั้งบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาสแล้วก็เทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ14นิ้วอีก3เครื่องสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจสุไหงโกลกรวมไปถึงขอสนับสนุนสะพานเหล็กชั่วคราวในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะเพื่อแก้ไขปัญหาสัญจรของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้วางแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติครบ3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยเน้นป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมขณะเกิดภัยเน้นแจ้งเตือนอพยพและช่วยเหลือประชาชนและหลังเกิดภัยเน้นเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาฟื้นฟูที่ให้ฟื้นฟูที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก็คือการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกลดความสูญเสียแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้นำเสนอแผนป้องกันต่อนายกรัฐมนตรีที่ลงมาที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เป็นการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมนะคะก็หมดเวลาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครได้มีประกันตนนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกตั้งได้แต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เรามีการใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะพิจารณาเรื่องหนึ่งกันเพลงที่มีชื่อว่ากลางมหาสมุทรค่ะ

ใครที่ยังไม่มีแผนออกไปไหนลองออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบน

กับเพลงเพราะๆค่ะตอนนี้16นาฬิกากับอีก43นาทีกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทางก็อ๋อพี่ดาราจะบอกว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสายด้วยที่สื่อสารกันเข้ามาแล้วก็แจ้งผลการรับฟังบอกว่าแถวสู้ไงป้าดีแถวแว้งวันนี้ฝนยังไม่มาฝนยังไม่ตกแต่ว่ากำลังตั้งเขาอยู่ก็เช่นเดียวกันกับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะพื้นที่ไหนที่ฝนตกกันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะแจ้งสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ต่างๆมาด้วยก็จะยิ่งดีค่ะวันนี้นะคะทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ตัวติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการให้คณะกรรมการประกันสังคมนะคะพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ประกันตนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ณหอประชุมอำเภอเมือง100ปีจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ์แล้วก็การดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้งสำหรับนราธิวาสวันนี้มีผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 30,000 คนจัดหน่วยเลือกตั้งจำนวน28หน่วยด้วยการครอบคลุมทั้ง13อำเภอพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหน่วยละ4นายนะคะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลา 16 นาฬิกานะคะเวลานี้ก็คงหมดเวลาในการใช้สิทธิ์กันไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆหยิบนำมาฝากเวลาที่เหลือนะคะตั้งใจที่จะมาพูดคุยเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วครึ่งชั่วโมงหลังของรายการเราก็จะสลับฟังเกร็ดความรู้กันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีนะคะหนึ่งงานเพลงนี้กันก่อนกลับมาติดตามรับฟังสักครู่หนึ่งสำหรับหนึ่งเรื่องราวดีๆก่อนที่ช่วงเวลาจะหมดกันไปนะคะเมื่อสักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรากลับมาพูดคุยกันก็แล้วกันคะนึงนิดปรางทิพย์กับอีกหนึ่งเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยค่ะ

เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่าเธอใส่เสน่ห์ลงไปหรือเปล่านะคะเวลาก็เหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายนะคะคุณฟังบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาต้องขอบคุณสำหรับคุณฟังนะคะที่ได้ติดตามรับฟังในชั่วโมงของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ขอบคุณที่แจ้งบรรยากาศกับหลายๆพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็บอกว่ามีฝนมาแล้วปล่อยๆแต่ว่ายังไม่หนักนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้ก็ครึ้มๆกันอยู่นะคะไปไหนมาไหนระมัดระวังกันไปด้วยที่สำคัญเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา17:04ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราค่ะ

2569คุณมูฟังนะพบกันวันนี้น้องแตงเจียวหลายๆคนกันอิ่มบุญกันไปทั่วหน้าอ่านั่นนะเพราะว่าหลายๆคนนะได้หลบเรือนไปทําบุญกับครอบครัวกันในวันนี้ซึ่งหนูบอกเรื่องมูฟังไว้ว่าจะพุทโธคนเต็มมือมากหือนั่นเพราะว่าอะไรเป็นวันหยุดคุณมูฟังนะปีนี้นี่บุโยบุโยเต็มมือปึกกันมาเพราะว่าตรงก็วันทิศเกิดได้ละคุณก็ได้หยุดงานกับปากกากันมาเลยเขาหนีกับคุณก็ไม่อิดอิดเลยมูฟังเนาะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆคุณมูฟังนะลูกหลานอยู่ขึ้นในก็แฮกันมาหมดหูนั่นนะสำหรับส่วนอย่างเรานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงที่ฟ้าคุณมูฟังกันค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้ที่เดินดาวนกับพยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันทางไทยการ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะวันทิศเท11ตุลาคม2500

กันแหลงไว้ในช่วงเทียนแล้วว่าวันนี้หลายๆคนนะอิ่มบุญอันนั้นแหละจากหน้าตาก็ได้คุณผู้ฟังนะหน้าตานี่อิ่มบุญกันทุกคนนะอิ่มบุญไม่พองแต่มาอิ่มพุงด้วยเพราะว่าหลายๆคนนี่กินโยวัดเพราะว่าใจคือหนุ่มกองคุณผู้ฟังนะเพราะว่าทุกคนทำคือหนุ่มเท่เราจำเป็นที่ต้องใช้ในการใส่เพลทนั่นนะการเรียกเดว่าจะทำบุญแล้วก็ประกาศกันกินข้าวพร้อมกันนะในครอบครัวกับญาติพี่น้องก็อิ่มบุญอิ่มผุงอิ่มใจกันแน่นอนในวันนี้นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศคุณผู้ฟังนะเท่หลายๆคนนะได้หลบมาในช่วงเทศกาลเรามาทำบุญให้บรรพบุรุษไม่พอยังหลบมาได้พบปะกันครอบครัวได้มาพบปะกันญาติพี่น้องพอได้คือว้าวกันพอได้คือแหล่งกันนั่นนะกันว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเทถ้าเห็นงูมูฟังน้องแต่งบวกเราเป็นแต่งเป็นบรรยากาศเทอิ่มอกอิ่มใจนะฮะว่าเพนั่นเถอะนะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข้าวนั่นนะเรากันมาคือแหล่งกันมังซื้ออีทคุณบูฟังกับงานซาดเดือน10ประเพณีซาดเดือน10คุณผู้ฟังเดี๋ยวมากันเล่นกันเต็มๆช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

เหล็กว้าก็คือเหล่งไปแล้วแหละเนาะสำหรับในส่วนของประวัติความเป็นมาของวันซาดเดือน10ซึ่งวันนี้นะแรม15ค่ําเดือน10ถือว่าเป็นสัญญาณหานั้นเป็นบุญญาณเนาะเทพบอกว่าเป็นวันทรงฮะนะว่าเป็นวันทรงเปตเป็นวันบุญญาณเป็นวันทรงตายายซึ่งในวันนี้ก็และคนว่าได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องเหล่ากันผู้เทศล่วงลับกันไปแล้วเนาะซึ่งกิจกรรมนะไว้วันทรงเปรตในวันนี้กับยังการจัดมับคุณผู้ฟังเนาะจัดมับนะคือลงมับต่างๆบางสกุลตั้งเปรตทรงเปรตกันเป็นเทเรียบร้อยกระทำไปตามประเพณีกันไปเทเรียบร้อยนกแดงเชื่อค่ะนะว่าทุกๆวัดทุกๆพื้นเททำกันอย่างสมบูรณ์แบบเนาะซึ่งในวันนี้อย่างที่บอกไว้ในข้างต้นว่าพอได้กินกึ่งหนุ่มนั่นเนอพอไวไรกึ่งหนุ่มเดือนสิบที่เราจำเป็นต้องทำฮะนั่นนะคือต้มนี่คุณผู้ฟังกึ่งหนุ่มพองนี่เทแทนแพนะการยังความเชื่อเลยว่าบรรพบุรุษของเรานั้นนะจีได้ใช้แพนะคำน้ำคำคือเลกันไปแล้วเนาะกึ่งหนุ่มลาเทแทนเครื่องหนุ่มโฮมเสื้อผ้าอาพรเนาะโลกบ้านะกระแทนโลกสบ้าที่เราเล่นกันในเหล็กก้อนสมัยโบราณโบราณกึ่งหนุ่มดีซ้ำว่ากึ่งหนุ่มเจาะหูกระแทนเบียนะกึ่งหนุ่มกงนั้นกระแทนเครื่องประดับกันไปนะแล้วก็กึ่งหนุ่มเทียนกระแทนหมอนหน้านั่นนะกันว่ากันไปกึ่งหมู่ฟังกึ่งหนุ่มแต่ละอย่างนะกันยังความหมายในตัวของมันเองคราวนี้เราก็ต้องเตรียมทุกอย่างนั้นให้พร้อมกันจะว่าทำกันกึ่งโจ้ให้กึ่งหมู่ฟังเนาะเหล็กว่าพอวันนี้ไปวัดทำบุญด้วยความอิ่มอกอิ่มใจกันตั้งเพหานั่นกันอย่างเดียวว่าสำหรับประเพณีวันซาดเดือน10ปีนี้นะกับพันพ่นกันไปอย่างสมบูรณ์แบบกันเนาะกันอย่างว่าปีหน้าก็ว่ากันอื่นล่ะแล้วมูฟังเนาะก็ได้เป็นอีกหนึ่งประเพณีคุณมูฟังเนาะเทศและนี่หลายๆคนบอกว่าโอกาสน้อยแล้วเทศทำหลายๆคนนี่ทำกันไม่จิตต้องทำกันหนุ่มกันไม่ช่างนะเพราะว่าไรไม่ค่อยยังเวลาในการทำฮ่านี่ก็จะไม่ไรให้คุณมูฟังนะเอาที่เราสะดวกมังยาเนาะกะวะกันไปค่ะสำหรับในส่วนต่างๆอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อชงหน้าชงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ

คือแหล่งกันไปกับเรื่องราวข่าวสารเนาะแยกกับงานบุญเดือนสิบกันไปแล้วมาแหล่งถึงเรื่องราวนี่เหล่าคุณผู้ฟังนะกับเทศกาลกินเจนั่นเทศกาลกินเจอิ่มพุงอิ่มใจอิ่มบุญฮะนานตั้งแต่วันที่10แล้วคุณผู้ฟังเนาะ10ถึง18ตุลาคมค่ะกาไก่ที่กินเจก็สามารถจะไปกันได้ที่ศาลเจ้าโกนเล้งจี่ว่าเขาพิพิธเนาะที่อยู่ข้างๆโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสนั่นแหละคุณผู้ฟังนะใครที่จีสั่งเป็นชั้นก็ได้ฮะนั่นนะเรียกได้ว่า3มื้อ9วันนะส่งฟรีกันถึงหน้าเรือนเลยถ้าใครอยู่ในเขตเมืองนะถ้าทากินคนเดียวนั้นกับ 1,350 ถ้ากินกันทั้งเรือนก็ 3,000 นะก็สนใจกับแจ้งกันได้หรือว่าที่ในส่วนของโรงทานนะก็ไปกินกันได้คุณผู้ฟังนะ3มื้อเทแลตลอด9วันเลยค่ะมื้อเช้าก็ตี 7 ถึงตี 8 ครึ่งมื้อเที่ยงตี 11 ครึ่งจนถึงตี 1 แล้วก็มื้อค่ำนั้นตีเซจนถึงตี 6 คุณผู้ฟังก็ไปกันได้ที่ศาลเจ้าโกลิงจีหรือว่าใครอยากที่ทำบุญนะก็สามารถที่ทำบุญได้เนาะผ่านธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี905312089ค่ะเชิญบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกนเล้งจีเนาะก็เชิญชวนกันด้วยค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟ้าคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังเนาะก็คือแหล่งกันไปฟังเพลงกันไปเนาะแล้วก็เวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันไหมพระโลกเช้าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้โชคดียังความสุขกันทั้งเพคนดูแลสุขภาพกันด้วยพวกชาวพบกันอื่นไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา18:33จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของทางด้านกลาโหมนะคะก็ได้มีการเดินหน้าเร่งเก็บเร่งซ่อมเร่งระบายนะคะมีการระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งที่การเคหะล่มเกล้านะคะก็คาดว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ภายใน 4-5 วันนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่ที่หนองจอกด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการเร่งแก้น้ำท่วมไปกว่า 1,800 ครัวเรือนแล้วค่ะโดยพลโทอดุลบุญธรรมศิลป์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลค่ะเร่งเก็บขยะชิ้นใหญ่ทำความสะอาดบนถนนและก็ชุมชนพร้อมสนับสนุนการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนค่ะจากนั้นท่านได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟอราวิวนะคะเขตหนองจอกหารือถึงแนวทางเร่งระบายน้ำหลังประชาชนกว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องนะคะ13วันมาแล้วค่ะโดยได้มีการวางแผนลดระดับน้ำภายใน 3-4 วันนี้นะคะพร้อมกับระดมกำลังพลและเครื่องมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำแนวทางน้ำลดเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมเร่งระบายให้กับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือนะคะฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาในสุดสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะว่าฝนมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าจะไม่เป็นฝนที่ตกแช่ได้ละค่ะก็สบายใจได้นะคะซึ่งจากในเรื่องนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกองทัพไทยเนี่ยจับมือกันกับกรุงเทพมหานครนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคืนความสะอาดและก็ความปลอดภัยสู่ชุมชนนะคะโดยภายหลังสถานการณ์อุทกภัยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะผนึกกำลังทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะที่ผ่านมาค่ะก็มีการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ12เขตรวม42จุดค่ะก็ประกอบไปด้วยเขตบางกะปิ10จุดเขตบางนา2จุดเขตสายไหม1จุดเขตพระโขนง2จุดเขตลาดกระบัง1จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดด้วยกันเขตสวนหลวง4จุดนะคะเขตบางเขน5จุดค่ะเขตคณะยาว7จุดเขตคลองสามวา4จุดนะคะเขตดอนเมือง3จุดเขตประเวศ1จุดค่ะการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมมือกันนะคะในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากที่น้ำได้ลดลงทั้งการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนย้ายขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนค่ะดูแลความเรียบร้อยของชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะคะทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างและก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์น้ำลดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022032935ค่ะโดยกองทัพไทยเองก็พร้อมบูรณาการนะคะความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคส่วนในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะเอาจริงๆไม่ต้องรอนะคะภาครัฐก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมีใจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในจุดนี้ซึ่งต้องบอกส่วนตัวว่ามีโอกาสเป็นหนึ่งในกำลังพลของกองทัพไทยที่ได้เข้าไปดูแลความสะอาดแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าก็เป็นส่วนที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยผ่องถ่ายให้กับพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยได้ในระดับหนึ่งถ้าพวกเราเร่งมือกันปีนี้ดิฉันจะมองอย่างนึงว่าไม่ค่อยจะเห็นภาคเอกชนหรือว่าจิตอาสาเนี่ยเหมือนกับปี54ทั้งที่จริงๆความท่วมความลำบากเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะคะคือไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ไหนนะคะไม่ว่าจะหาดใหญ่อุบลราชธานีหรือว่าน้ำท่วมใหญ่ปี54นะก็จริงๆน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมนะคะเพราะว่ามันก็จะสร้างความเสียหายในวงกว้างแล้วก็ในหลายๆอย่างบางคนบางครอบครัวก็ต้องมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากน้ำที่เข้ามาล้อมหรือว่าเข้ามาท่วมโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากการที่น้ำล้อมแต่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ทันเพราะว่าน้ำมันล้อมบ้านหมดนะคะหรือบางคนอาจจะยาหมดในช่วงนั้นก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปรับยาเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆต่อก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาหลายๆอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นปีนี้ตั้งข้อสังเกตเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็สังเกตได้ว่าการที่จะมาช่วยเหลือเหมือนกับสมัยก่อนถ้าเราใครจำได้ในปี54บางสถานีโทรทัศน์นะคะก็จะมีการเร่งระดมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของในการช่วยเหลือมีการเข้าพื้นที่ไปนะคะแต่ว่าพอเปลี่ยนไป10กว่าปีโลกมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยเองก็สามารถที่จะถ่ายความเสียหายแล้วก็นำเข้ามาในโลกโซเชียลได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกได้ว่าเอความช่วยเหลือก็จะเข้าถึงเฉพาะในจุดที่มีการร้องขอโดยผ่านโซเชียลนะคะแต่ก็จะมีหลายจุดที่ไม่ได้สามารถที่จะร้องขอผ่านโซเชียลนะคะทำให้เนี่ยของหรือว่าอาหารที่เขาไปแจกจ่ายอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าทหารนะก็ปภ.นะคะที่จะเข้าไปสำรวจเข้าไปดูแลในส่วนนี้ทั้งที่ก็อยากให้เหมือนตอนปี54นะคะเพราะตอนปี54ค่อนข้างที่จะทั่วถึงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีโซเชียลเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต่างคนต่างกลุ่มก็จะพยายามเดินเท้าหรือว่าหาวิธีเข้าไปให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะวันก่อนได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงด้วยแล้วก็เป็นจุดในการที่ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่นั้นที่เขามาพักพิงแล้วก็ตัวโรงเรียนเองก็ได้รับความเสียหายด้วยนะวันนี้ก็ยังเป็นจุดที่ทางกองทัพไทยได้ไปตั้งนะคะโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยเอาน้องๆนะคะบวกกับทางอาชีวะนะคะมาช่วยดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ต่างๆแล้วมาซ่อมต่างๆนะคะก็ไปเป็นจุดที่รวมพลกันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะได้เข้าไปเนี่ยแค่เราไปทำความสะอาด1วันเนี่ยนะคะแล้วดิฉันเองเนี่ยขับรถไปเองก็เลยได้ขับสำรวจดูตามตรอกซอกซอยต่างๆคือมันก็เข้าไปไม่ได้นะคะก็ถึงเวลาสุดซอยก็จะกลับรถกลับมายังเห็นขยะที่กองอยู่มันเยอะมากค่ะทางปภ.ก็เต็มที่ทางฝ่ายทหารก็เต็มที่แล้วแต่มันเยอะมากเยอะมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันต้องทิ้งหมดนะคะแล้วน้ำก็ยังเน่าอยู่ในส่วนที่มันเน่าแล้วของที่มันเน่าคือมันเน่าจริงๆค่ะจริงๆแล้วภาพที่เห็นเนี่ย คือการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเต็มที่จริงๆเพราะพื้นที่อื่นก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ให้กำลังใจใครท้อแท้อยู่นะคะตอนนี้พี่น้องเคหะร่มเกล้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ท้อแท้มากกว่านะคะดูแล้วก็อยากจะให้เข้าไปดูแลกันในยามที่สามารถทำได้แล้วกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเข้าไปช่วยกัน 9,000 บาทในการเยียวยาดิฉันบอกเลยว่ามันไม่สามารถเพียงพอนะคะว่าหลังนึง 9,000 บาทแค่ของที่เขาเอามาทิ้งแค่โซฟาตู้เย็นนะคะตู้เย็นแค่ประมาณ6คิวเดือนตอนนี้ก็ประมาณ 6,000 นะคะก็ 6,000 เข้าไปแล้วนะคะ 9,000 ก็ไม่น่าจะพอเท่าไหร่อันนี้ก็บอกเอาไว้ว่าอยากให้เข้าไปช่วยกันดูแลคนละไม้คนมือนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยกันนะคะมาปิดท้ายกันสำหรับในส่วนของปอพอนะคะทางอธิบดีปอพอคือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคะก็ได้มีการสั่งระดมเรือผักดันน้ำ80ลำค่ะไปปักหลักอยู่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งนี่ก็เป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะโดยเรือก็จะไปเร่งระบายน้ำท่วมนะคะแล้วก็ย้ำกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทนเป็นเดือนๆนะคะตอนนี้ก็พร้อมนะคะในการที่จะปรับระบบการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ฝากไปบอกถึงที่แฟดคลองจันนะคะว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาหากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเรื่องนี้นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลในสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราซึ่งมีเสียงสะท้อนนะคะจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าเป็นเดือนนะคะว่าอยากทราบว่าจะระบายน้ำได้เมื่อใดหากไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยนะคะผลักน้ำกันไปกันมาความกังวลนี้ก็จะไปสู่ประเด็นต่างๆแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับและสั่งการในการแก้ไขปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นไปดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับหลักการผลักดันน้ำค่ะนายนิรัตน์ได้กล่าวนะคะว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วมาแล้วนะคะการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวก็เกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็มีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบกันอีกนะคะดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำค่ะต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันว่าไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีก็ต้องผลักดันน้ำให้ไหลสู่แม่น้ำบางประกงให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะโดยกล่าวต่อนะคะว่าจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำไปตั้งนะคะสามารถตั้งได้เลย 40-50 ลำและน่าจะเพิ่มเป็น80ลำซึ่งจะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงซึ่งก็จะทำได้เร็วไม่นานนะคะตามที่ชาวบ้านกังวลสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้มีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่ที่ได้เริ่มรับเงินแล้วนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มรวมแล้วกว่า100ล้านบาทด้วยกันส่วนที่มีข้อสงสัยนะคะว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งนี้ก็ควรกดแล้วได้รับเลยก็กล่าวในถึงระบบนี้ว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงนะคะอยากให้ได้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินก็ได้ประสานงานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันนะคะเพื่อส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยก็จะเร็วขึ้นส่วนกรณีชาวแฟดเคหะคลองจันสะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปว่าเหมือนว่าผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาก็ถูกแล้วก็คือไม่เข้าหลักเกณฑ์นั่นเอง ก็ถามย้ำไปอีกว่าไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถนะคะให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็ได้กล่าวนะคะว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือว่า 9,000 บาทนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะในข้อนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะเป็นการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.เป็นไปตามเงื่อนไขต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนนะคะจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาแล้วก็มีหลักยึดนะคะส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองจะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรข้อนี้บอกว่ามีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามเกณฑ์โดยการลงทะเบียนจะมีช่องให้ระบุส่วนเรื่องของการเยียวยาร้านอาหารและผู้เช่าสถานที่ขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะมีเพียงแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางปภ.เขาได้ให้ความตอบข้อสงสัยนะคะกับทางผู้สื่อข่าวไปก็ต้องมาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยครอบคลุมเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันก็บอกไปว่า 9,000 เนี่ยแค่ตู้เย็นขนาด6คิวเนี่ยก็ประมาณราคา 6,000 แล้วยังไม่รวมอย่างอื่นนะคะที่เราจะต้องไปใช้นะครับในการบูรณะรีโนเวทบ้านต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ดูกันว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องเดินหน้ากันให้ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เรื่องของสิ่งของหรือว่าเงินทองอาหารการกินเป็นของสำคัญจิตใจก็สำคัญที่สุดด้วยนะคะก็ต้องเยียวยาควบคู่กันไปนะคะก็นำมาฝากกันสำหรับในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTSสถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วย

0: พงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงานอธิบ

0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
1: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
2: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
3: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ตอนนี้
2: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวศิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWorld
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้า
9: ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
10: สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัวชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:32 นาทีต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
6: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะเป็นประจำที่วันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตีหลักแก้วอมรโรสดซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณสาวลักษณ์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
7: ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะ
8: เป็นเรื่องราวของอาจารย์ตั้งชื่อว่าแรงบันดาลใจ
7: ค่ะ
8: เพราะว่าฟังแล้วจะเกิดกำลังใจนะเรื่องราวที่อาจารย์ได้มาเนี่ยก็จากดึงจากไลน์มั่งจากเก็บมาเก่า
7: ๆ
8: แล้วก็รวบรวมเพราะว่าเราต้องใช้พูดออกรายการวิทยุบ้างพอท่านมาสมัยก่อนก็จะเก็บๆรวมๆมาเยอะ
7: ค่ะ
8: แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่อยากให้ผ่านอยากจะเอามากระจายเพราะเป็นเรื่องดีไง
7: ค่ะ
8: ก็ที่ฟังมาเนี่ยก็รวบรวมแล้วบางครั้งอาจารย์ก็เอาไปทำเป็นหนังสือทำก็แจกไปเนี่ยทำมาน่าจะเยอะแล้วล่
7: ะ
8: สมัยทำรายการทีวีก็จะทำสื่อได้ปีนึงประมาณ 7-8 ปกอ่ะก็ทำได้เรื่อยๆแล้วก็แจกไปมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ทำแล้วได้แจกอะไรให้กับสังคมบ้างใช่ไหม
7: ค
8: ่
7: ะ
8: วันนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องซึ้งใจจริงๆอ่
7: ะ
8: น้องอมสินลองคิดดูเรามีลูกแล้วลูกเราไปฆ่าเขาตายแล้วก็แค้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
8: เออแล้วแค้นแล้วก็อยากจะฆ่าให้มันตายตกตามกันมันจะสะใจใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ทีนี้เรามาดูใหม่ดูเรื่องราวเขาเรียกภาพตาตึงใจนั่นลานประหารที่ประเทศอิหร่าน
7: ค่ะ
8: เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีกำลังจะถูกแขวนคออยู่แล้วเพราะว่าเขามีส่วนทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยวัยเดียวกับเขาอะเมื่อตอนอายุ17ปี
7: ค่ะ
8: ตอนนี้24ใช่ไหมไปฆ่าเขาตายตอน17ปีผ่านไปเขาถูกพิพากษาแขวนคอสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะในอิหร่าน
7: ค
8: ่
7: ะ
8: เขาใช้วิธีการประหารชีวิตโดยแขวนคอสมัยก่อนเนี่ยไอ้กิโยตินก็ของฝรั่งเศสใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ให้ญาติของเหยื่อเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำคืนเรียกเอาคืนไง
7: มันแก้แค้นอย่างนี้เหรอคะ
8: แก้แค้นให้ทำคืนโดยเตะเก้าอี้คือเขาจะมีที่แขวนคอแล้วก็ยืนบนเก้าอี้ใช่ไหม
7: ค่ะ
8: มันยังไม่ตายหรอกตอนนั้นเนี่ยเพราะยืนบนเก้าอี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไปเตะเก้าอี้ออกเป็นไงเชือกมันก็จะรัดคอตาย
7: ค่ะ
8: ทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยก็ตบหน้าฆาตกรเนี่ยก่อนเลยการที่ลูกของเธอเนี่ยโดนไอ้คนนี้มันฆ่าเขาก็โกรธดิเนี่ยแค้นใจมาก ส่วนแม่ของคนที่จะถูกแขวนคอเนี่ยเราเป็นแม่เราคิดไงโอ้โหเห็นลูกตัวเองกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาก็หมดเรี่ยวแรง
9: ท
8: ุดลงไปกับพื้นเลยแล้วณนาทีนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรรู้ไหมน้อมสิน
9: ยังไงคะอาจารย
8: ์แม่ของผู้ตายเนี่ยแม่ของผู้ตายไม่ได้เตะอี้นะแต่เธอกลับไปเอื้อมมือไปคลายปลดเชือกประหารที่คอของฆาตกรโอ้โหเป็นไงแม่ฆาตกรก็เข้าไปก้มลงจูบเท้าของแม่ผู้ตายทั้งสองต่างก็หลั่งน้ำตาเรียกว่าโอ้โหกอดกันละงมเลยแม่ที่ลูกของเธอถูกปลิดชีพบอกว่าเพราะว่าฉันเนี่ยทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียลูกรักฉันไม่ต้องการให้แม่อีกคนเนี่ยมาเสียลูกอย่างฉันโอ้โหนี่แหละความยิ่งใหญ่เป็นไงเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงในประเทศอิหร่านนะ
9: ค่ะ
8: นี่คือความยิ่งใหญ่ของการให้อภัย
9: ค่ะ
8: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี
9: ้ค่ะ
8: นะแต่เป็นเราจะยอมไหมบางคนไม่ยอมไงเฮ้ยมันต้องฆ่าให้ตายตายตกตามกันใช่ไหม
9: ใช่ค
8: ่
9: ะ
8: แต่แม่คนนี้เขาไม่คิดเนี่ยว่าลูกไหนลูกฉันก็ตายไปแล้วแกไม่อยากเห็นคนอื่นเข้ามาเหมือนฉันเนี่ยมันทรมานนะใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
8: นี่คือความกล้าหาญของความเป็นแม่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นเรื่องการให้อภัยเนี่ยไปสิ่งสำคัญมากเลยนะให้เนี่ยเราให้เงินให้ทองให้ธรรมะอะไรก็แล้วแต่การให้อภัยมันยิ่งใหญ่จริงคือเรานึกถึงหลักความจริงนะ
9: ค่ะ
8: การที่เราโกรธใครแล้วเกลียดใครเนี่ยไอ้คนที่ถูกเราโกรธเราเกลียดเนี่ยเขารู้เรื่องไห
9: ม
8: เขาไม่รู้เรื่องหรอก
9: ค่ะ
8: แต่ใจเรารู้เรื่องและใจเราก็เก็บขยะไว้ตลอดจริงป่ะ
9: ใช่ค่ะ
8: ก็คืนนอนก็เอ้ยอีนี่มันด่ากูอีนี่มันว่ากูอะไรเนี่ยจิตใจเราก็คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของความโกรธแค้นแล้วโกรธแค้นเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอะไรอีกนะ
9: ใช่ค่ะ
8: เพราะมันจะถูกสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้มันจะก่อให้เกิดอะไรมะเร็ง
9: ความเครียดความแค้น
8: เครียดเนี่ยเกิดมะเร็งนะสารชนิดหนึ่งมันจะก่อให้เกิดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเจ้านายบ่อยๆเลยที่โกรธบ่อยๆไอ้ลูกน้องมันก็หัวล่อไปเรื่อยเจ้านายก็โกรธวันละนิดวันหน่อยสุดท้ายเจ้านายตายลูกน้องอยู่สารแอดรีนาลีนนึกได้แล้วนะมันตรงข้ามกับสารendogenous morphine เคยได้ยินไหม
9: ค่ะ
8: เพราะมันเป็นยาสารในสารไอ้แห่งความสุขเนี่ยรู้ไหมไม่ต้องซื้อเลย
9: ค
8: ่
9: ะ
8: น้องสินทำได้ตัวเองคือให้ออกกำลังกายวันละสัก 20-30 นาทีจะวิ่งบ้างออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกอะ
9: ค่ะ
8: วันละสัก 20-30 นาทีเนี่ยสารพวกนี้มันจะออกมาเองหลั่งออกมาเองไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องเสียตังค์เสียเวลานิดหน่อยเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เราพอจะมีเวลาไม่มีเวลานะมันท่วมก็วิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดบ้านเรานั่นแหละไอ้เงินมันออกไงจ
9: ะ
8: นอนนอนนี่ไม่ได้เลยเสียผู้เสียคนกันมาเยอะแล้วเพราะนอนหนักๆก็อันตรายในที่สุดก็ได้นอนยาวเลยติดเตียงเลยใช่ไหม
9: ต้องขยับบ้างนะคะอาจารย
8: ์ขยับไอ้มันสำคัญเลยน
9: ะ
8: ยิ่งต้องเราเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สองต้องขยับไปเรื่อย
9: ๆ
8: ไม่รู้จะทำอะไรก็ตบน่องแล้วบ้างเพราะว่าเลือดมันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองไง
9: ค่ะ
8: เขาก็หมอก็บอกว่าให้ทุบๆตบๆมันจะไปตบแรงนะเดี๋ยวมันเจ็บ เป็นไงเรื่องแรกนี่อันนี้มันเกิดเรื่องจริงที่ประเทศอิหร่านนะ
9: ค่ะ
8: นี่เป็นเรื่องซึ้งๆทีนี้อีกเรื่องนึงนี่ก็ซึ้งอันนี้พาไปประเทศจีนมั้ง
9: ค่ะ
8: ชื่อเรื่องว่าตรอกหกฟุตอันนี้คนที่เขาชื่อคุณขจรศักดิ์เนี่ยเขาแปลเรื่องดีๆเยอะนะคุณขจรศักดิ์เนี่ยเขานามปากกาหรือชื่อจริงเขาก็ไม่รู้นะแต่ดีมากเลยอาจารย์ก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เวลารับไลน์รับเรื่องดีๆเนี่ยน้องๆฟรีๆอะไรที่เขาอยู่ในไลน์เขาก็จะส่งดีๆมาไงส่วนในเขาตอกดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้เราก็เฉยๆก็ธรรมดาใช่ไหม
9: ค่ะ
8: ก็ให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู
9: ่
8: แต่ถ้าเกิดว่าส่งเรื่องดีๆเนี่ยมันดีไง
9: ค่ะ
8: อย่างของอาจารย์ในของอาจารย์เนี่ยมีอยู่ในคลังเนี่ยประมาณเป็นพันกว่าเรื่องไง ที่อาจารย์ทำไปเพราะเมื่อก่อนทำรายการทีวีทำรายการวิทยุอาจารย์ก็มาทำเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ส่งไปไงบางคนก็ชอบนิทานบางคนชอบประวัติศาสตร์บางคนชอบธรรมะอาจารย์ก็พยายามทำทุกรูปแบบอ่ะก็มี 1,600 กว่าเรื่องเนี่ย
7: เยอะมาก
8: ส่งไปเรื่อยๆ5ปีจะครบรอบอ่ะเรื่องต่อ6ฟุต
7: นะอาจารย
8: ์กันนะอันนี้แสดงถึงวุฒิภาวะของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตของจีนนะไม่ใช่ของเราในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของรัฐมนตรีชื่อว่าจางถิงอี
7: ้
8: แห่งเมืองถงเฉินมณฑลอานฮุยในระหว่างที่มีการซ่อมแซมกำแพงบ้านมันก็เกิดกรณีพิพาทในบ้านติดกันใช่ไหมเรื่องที่ดินทับซ้อนกับบ้านข้างเคียงก็ตกลงกันไม่ได
7: ้
8: มักจะทะเลาะกันเรื่องที่ดินนั่นแหละ
7: ค่ะใช่ค่ะ
8: ก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาอันนี้มันเป็นของใครกันแน่ไอ้ตรงนี้นี่แม่ของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายไปถึงลูกรักเลยรับราชการอยู่ที่ปักกิ่งนู่น
7: ค่ะอ
8: ยากให้ลูกชายเนี่ยสั่งการมาเลยเนี่ยจีนกับไทยเนี่ยคล้ายๆกัน
7: ค่ะ
8: สั่งมาเลยแล้วราชการท้องถิ่นออกมาจัดการเดี๋ยวนี้นะ
7: ค่ะ
8: นี่หลังจากท่านรัฐมนตรีได้รับจดหมายจากแม่แล้วท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบจดหมายถึงแม
7: ่
8: เขาไม่ได้มาเองไม่ได้นั่นเลยตอบจดหมายเขาตอบว่าอย่างนี้จดหมายมาไกลเพียงเพราะเรื่องกำแพงอย่าใจแข็งถอยสัก3ฟุตจะเป็นไรเมืองจีนทุกวันนี้ยังยิ่งใหญ่แต่ฉะไหนไล่เงาจิ๋นสี่ฮ่องเต้โอ้โหสั้นๆแค่เนี้ยเป็นไงลูกเขาสอนแม่เขาไม่ใช่แม่สอนลูกแล้วแม่ลูกไทยเป็นอย่างนี้ก็ดีนะยังไงก็ลูกก็โดนปลดเท่านั้นแหละหลังจากแม่ก็ได้อ่านจดหมายที่ลูกส่งมาก็ตัดสินใจย้ายแนวกำแพงเนี่ยถอยห่าง3ฟุต1ฟุตจีนก็เท่ากับ71ส่วน3เมตรน่ะ 30% น่ะใช่ไหม
7: ค่ะ
8: ไอ้คู่กรณีเห็นตระกูลเอี้ยลูกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถอยออกไปเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อ้าวเขาถอยเราก็ต้องถอยบ้างสิขนาดลูกผมเป็นรัฐมนตรีเขายังไม่นั่นเลยเขาถอยเราก็ถอยนะไอ้แนวกำแพงก็ถอยออกมา3ฟุตเท่ากันน่ะ
7: ค่ะ
8: มันก็เกิดอะไรเป็นช่องว่าง
7: ใช่ค่ะ
8: เท่าไหร่คนละ3เป็นเท่าไหร่6ฟุต
7: ค่ะ
8: เนี่ยตอกนี้เขาเรียกตอก6ฟุตไงพอเสร็จแล้วเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ล่วงรู้ไปถึงจักรพรรดิคังซีอ่ะสุดยอดไปแล้ว
7: ค
8: ่
7: ะ
8: องเต้มหาราชของจีนเขาอ่ะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ในเวลาต่อมาคังซีก็พระองค์ท่านก็ทรงประทับใจในความเอื้ออาทรแล้วก็เลยตั้งชื่อตรอกนี้ว่าเอื้ออาทรชื่อเหมือนบ้านเรา
7: เอื้ออาทร
8: ของเขาเนี่ยถอยหลังให้คนละครึ่งนะ
7: ค่ะ
8: แล้วก็ไปสร้างเขาให้สร้างหลักจารึกว่าเอื้ออาทรเนี่ยไปประดิษฐานอยู่บริเวณปากตรอก
7: ค่ะ
8: รู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นที่มาของตรอก6ฟุตอันโด่งดังไงแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่เลยจนทุกวันนี้ก็มีนะ
7: ค่ะ
8: สิ่งที่บ้านของรัฐมนตรีจางเฉิงอี้เนี่ยอาจจะหดหายไปบ้าง
7: ค่ะ
8: ที่ดินเล็กน้อยนะฮะที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้แต่สิ่งที่ได้มาคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขระหว่างเพื่อนบ้าน
7: ค่ะ
8: เป็นยังไงของเรามันถอยคนละครึ่งได้ก็ดีนะถอยคนละ9ไงเขาบอกคนจีนบอกถอยหลัง19ท้องฟ้าใสทะเลเจิดจ้าทำไมเขาเอาทะเลมาวัดเพราะว่าเวลาเราอยู่ชายทะเลเนี่ย
7: ค่ะ
8: มันจะดูแม่น้ำก็จะเห็นเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยหลังมาจะเห็นแม่น้ำได้กว้างขึ้นจริงป่ะ
7: จริงค่ะอาจารย
8: ์ก็เหมือนอาจารย์เล่าเรื่องไอ้ตีอยู่บ่อย
7: ๆ
8: เล่าให้ฟังแทรกมาเรื่องนี้ไอ้พ่อมันก็ใส่เตี๋ยมันสั่งไอ้ตีแล้วลืดไปชกกับใครต้องชกก่อนทำอะไรต้องเอาชนะแพ้ไม่ได
7: ้
8: ไอ้ตีลูกเตี๋ยวันหนึ่งแม่ก็ป่วยไงไม่รู้จะทำไงให้ตีไปซื้อยาที่ตลาดไอ้นี่ไปตลาดเนี่ยมันมีคลองเล็กๆและมีไม้ไผ่อยู่ลำเดียวไอ้ตีไปเจอกับไอ้หนุ่มดอยเต่าไอ้ตีมันก็บอกอ้วต้องไปก่อนไอ้หนุ่มดอยเต่าพ่อมันก็คงสอนมาแบบเนี้ยว่าอ้วต้องมาก่อนไอ้ถือก็ยืนจ้องไงเช้าสายจนบ่ายเตียบอกไอ้ตีไม่มาสักทีเตียก็ไปตามไปตีเห็นไอ้ตียืนจ้องกับไอ้หนุ่มดอยเต่าเต ตียก็บอกไอ้ตีหรือกลับบ้านไปเดี๋ยวอ้วจะยืนจ้องกับมันเองแล้วพอกันไหมเตียกับลูกเห็นไหมเราแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราน
7: ะ
8: นิทานเรื่องนี้มันเป็นอาจจะเป็นนิทานแต่ว่าไอ้ที่เล่าเนี่ยเอื้อทอนเนี่ยของจริงแต่ฉันเอามาแทรกเล่าเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ามันไม่มีใครได้อะไรมันมีแต่เสียก็เสียจริงเปล่า
7: จริงค่ะ
8: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
8: คือทุกวันเนี่ยเหมือนกันในซอยเล็กๆอ่ะเวลารถมันสวนเนี่ยมันสวนก็ไม่ได้
7: ใช่ค่ะอาจารย์
8: มันทำไงมันต้องหลบหลีกแบบตัวรีบเลยอาจารย์ก็เคยเจอแต่อาจารย์ขับรถสบายๆเวลาเจอเงี้ยรีบหลบก่อนเลย
7: ค่ะ
8: เพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีเรื่องแล้วมันไม่มีใครชนะเรามันไปเจอกันบนโรงพักกันแหละ
7: ใช่ค่ะ
8: อีเกียไปเจอตำรวจเขาอีกมึงต้องไปถอยกูก็ต้องถอยไม่ถอยไม่ถอยเป็นไง
7: ก็ชนกันใช่ค่ะ
8: ก็เหมือนไงทุกวันนี้ไปปาดมาไม่มีใครเก่งกว่ากันแล้วมันไปเจอบนโรงพักอ่ะ
7: ใช่ไหมคะใช่
8: สุดท้ายไปโดนปรับมั่งแล้วก็ไปเสียผู้เสียคนกันในคุกในตารางเนี่ยแหละ
7: เสียเวลามากกว่าเดิมค่ะ
8: โอ้โหยอมย่อยเป็นเย็นมันก็ไม่เจอเนี่ยอันนี้นิดหน่อยก็ช่างมันซะบ้างช่างหัวมันซะบ้าง
7: ใช่ใช่ไหมค่ะ
8: การที่เราเสียเวลานิดนิดหน่อยเนี่ยพูดถึงเรื่องเสียเวลาเนี่ยจะเล่าขยายนิดนึงก็ได้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนรู้ไหมว่าไอ้นายวันวันอ่ะไอ้เหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาที่โดนตุ้มไปสองในตึกอ่
7: ะ
8: ตึกเวิร์ลเทดอ่ะมีพนักงานที่อยู่ในตึกเนี่ยเขามารวบรวมความคิดกันเนี่ยเป็นร้อยๆความคิดเลยอ่ะว่าทำไมมันไม่ตายรู้ไหมทำไมไม่ตาย
7: ทำไมคะอาจารย์
8: เพราะวันนั้นเนี่ยรถมันติดบางคนรถติดบางคนบอกรองเท้ากัดบางคนเนี่ยไอสปาเกตตี้ลาดแขนบางคนต้องไปส่งลูกแล้วรถมันติดอ้าวลูกก็ทำให้ช้าไปไอ้ช้าเนี่ยมันกลับไม่ตายนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: บางคนลูกวันนี้เปิดเทอมก็ต้องไปส่งลูกบางคนก็ทะเลาะกับเมียอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ตายอ
7: ่
8: ะบางคร
7: ั้
8: งเราหงุดหงิดจริงป่ะ
7: ใช่
8: ค่ะเฮ้ยทำไมรถติดทำไมไม่ออกไปสักทีไฟแดงแล้วไม่ไปไอ้ไม่ไปเนี่ยอาจจะรอดชีวิตไอ้ไปอาจจะไม่รอด
7: ค่ะ
8: เห็นหรือยังเนี่ยอาจารย์เอามาเสริมว่าบางทีอย่าไปร้อนรนหรือรีบร้อนมากอะไรเงี้ยไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ค่อยๆว่ากันไปใครๆมันก็อยากขับไปเร็วๆกันทั้งนั้นแหละจริงป่ะ
7: จริงค่ะ
8: แต่บางทีมันมีเหตุมีผลไงอีกนิดนึงอาจารย์ฟังวิทยุตอนนั้นทำงานอยู่ที่ช่อง5
7: ค่ะ
8: MS 370เนี่ยจำได้ไหมไอ้มาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปตอนที่ยังไม่เจอตัวอะไรอ่ะ
7: ค่ะ
8: มันมีผู้หญิงยังไงสองคนเนี่ยเขาไม่ตาย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไม่ตายนี่ไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องคนหนึ่งก็คือไอ้สปาเกตตี้มันลากแขนไงเขาก็เลยแคนเซิลเลย
7: ค่ะ
8: อีกคนเนี่ยจะขึ้นเครื่องแล้วผัวดันโทรมาไงก็ทะเลาะกับผัวก็โกรธผัวใหญ่เลยก็ไม่ตายก็ได้วะก็เลยแคนเซิลเลยเห็นไหมเราก็เพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราจะไปงุนงิดปล่อยช่างมันนะไอ้จะไปอย่าไปช่างมารดามันแล้วกันนะช่างเขาซะมั่งเราก็จะมีความสุขอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยถอย19ท้องฟ้าใสทะเลเจิดจ้ะพอมันไม่ถอยมันก็เกิดเรื่องไงไอ้บ้านเมืองเราที่มีเรื่องเพราะว่ามันไม่ยอมถอยกันไงเข้าใจป่ะ
7: จริงค่ะ
8: มันไม่จะเสียอะไรเลยมนุษย์เราเนี่ยอีกสักเรื่องหนึ่ง
7: ค่ะอาจารย
8: ์โอ้เรื่องนี้ซึ้งมากเลยเนี่ยที่จะเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกา
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ฮีโร่ตัวจริงไปเห็นฮีโร่ต้องไปช่วยคนตกน้ำอะไรต่ออะไรใช่ไหม
7: ค่ะ
8: หรือไปช่วยคนนู้นเนี่ยแต่นี่ฮีโร่คนนี้นี่ช่วยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ว่าได
7: ้
8: และเป็นผู้หญิงอายุเด็กน้อย5ขวบเอง
7: 5ขวบเหรอคะอาจารย
8: ์เหลือเชื่อไหม
7: ค่ะ
8: ฟังให้ดี5ขวบหนูน้อย5ขวบนี่นั่งดูเขาดูสารคดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาไง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ในสารคดีเนี่ยเขาก็เล่าว่าทุกๆวิ30วินาทีเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งตายเพราะโรคมาลาเรีย
7: อ
8: ันนี้ไอ้เด็กน้อยนี่ก็นั่งกินข้าวอยู่กับแม่ก็นับนิ้วเลย1 2 3 4พอ30ก็สีหน้าตกใจตะโกนแม่บอกแม่เด็กตายแล้วคนนึง30วิก็นั่งนับไปเรื่อยไง30วิต่อ1คนนะ
7: ค่ะ
8: น่าเป็นห่วงไหมแอฟริกาเสร็จแล้วแม่เด็กแอฟริกาตายไปแล้วคนหนึ่งเราต้องทำอะไรสักอย่างละแ เด็กตัวนี้เดียว5ขวบนะ
9: ค่ะ
8: เออเราต้องทำอะไรสักอย่างที่แม่ก็หาข้อมูลเองแม่เขาไม่นั่นนี่เขาก็เล่นกับลูกด้วยอ่ะหาทางอินเทอร์เน็ตไอเด็กน้อยคนนี้ชื่อแคทเธอรีนนะ
9: ค่ะ
8: จำชื่อไว้เพราะเดี๋ยวจะไปปรากฏอยู่ในแอฟริกาเป็นเมืองแคทเธอรีนเลยไอมาลาเรียเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวเด็กๆ เมื่อเป็นโรคนี้แล้วก็จะเสียชีวิตกัน
9: ค่ะ
8: เออทำไมถึงเป็นโรคมาเรียก็เพราะยุงไงใช่ไหมล่
9: ะ
8: ป่านเราเนี่ยหมอหรือว่าแพทย์เขาให้น้ำที่มันเหลือๆอยู่เอาไปทิ้งซะไม่งั้นมันจะเป็นไข่ยุง
9: ใช่ค่ะ
8: เออมาเรียติดต่อเดือยุงซึ่งแอฟริกายุงมันเยอะไง
9: ค่ะ
8: แล้วทำไงดีอันนี้ก็ตอนนี้มันก็มีมุ้งเขาเรียกมุ้งที่แช่น้ำยากันยุงอ่ะ
9: ค่ะ
8: เนี่ยมันมีอยู่ป้องกันได้เวลากันยุงกัดแล้วว่าไอ้เด็กก็ถามว่าทำไมเขาไม่ใช้มุ้งแบบนี้ล่
9: ะ
8: มุ้งมันแพงเกินไปเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะซื
9: ้อ
8: ไอ้เด็กน้อยบอกไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำอะไรซะแล้วล่
9: ะ
8: อยู่น้อยแคทเธอรีนก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังไงผ่านไปหลายวันแม่ก็ได้รับโทรศัพท์จากครูโรงเรียนอนุบาลว่าแคทเธอรีนเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าขนมมาหลายวันแล้วแม่ถามแคทเธอรีนเอาเงินไปไหนแม่ก็บอกว่าแม่ถ้าหนูอยู่โรงเรียนไม่กินขนมปกติไม่กินจุกจิกอยู่แล้วไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้พอจะซื้อหมูซื้อมุ้งได้ไหมคะเออมันเอาเงินที่จะซื้อขนมเนี่ยเก็บไว้ไปซื้อมุ้งอ่ะ
9: โอ้โหจิตใจไม่ตาม
8: มันคิดได้ไงอ่
9: ะ
8: คิดดีกับผู้ใหญ
9: ่
8: แม่ก็พาแคทเธอรีนไปห้างใช้เงิน10 เหรียญเนี่ยซื้อมุ้งใหญ่ๆอันหนึ่ง10 เหรียญน
9: ะ
8: พอสำหรับเด็ก4 คนแล้วก็โทรหาองค์กรการกุศลนี่แม่เขาเล่นด้วยไง
9: ค่ะ
8: เหมือนพ่อของเนเน่ใช่ไหมเขาเล่นด้วยไงใช่ไหมเออนี่ว่าจะซื้อมุ้งยังไงแล้วจะไปทำการกุศลนี้ได้ไง
9: ค่ะ
8: บังเอิญไปจัวหน่วยงานไอ้เขาเรียกว่า nothing but net คือไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง
9: ค่ะ
8: ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งหน่วยงานนี้ส่งมุ้งไปแอฟริกาไงโดยเฉพาะเลยแคทเธอรีนก็จัดการส่งมุ้งเนี่ยไปหน่วยงานด้วยมือของตัวเองเลยเด็กน้อยตัวนิดเดียวอ่ะใช่ไหม
9: ใช่
8: โอ้ผ่านไป1 สัปดาห์ก็ได้รับจดหมายขอบคุณมาคราวนี้ก็ดีใจเลยเนี่ยโอ้โหเธอเป็นผู้บริจาคที่น้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดเออแล้วบอกอีกว่าถ้าบริจาค10 อันจะได้ใบประกาศเกียรติคุณ1 ใบเอาละสิแคทเธอรีนคิดใหญ่คิดไปไกลกว่าแม่ของเขาอีกก็ขอให้แม่ไปเปิดท้ายขายของคือเอาหนังสือของเล่นเก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆมาขายแล้วได้เงินก็เอาไปบริจาคนะไปซื้อมุ้งแล้วก็บริจาคไปแล้วก็ได้รับบัตรเกียรติคุณอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเออในสุดทำไงรู้ไหมไอ้หนูน้อยนี่ก็คิดลงมือทำใบประกาศเกียรติคุณนี
9: ่
8: แต่ใครซื้อบริจาค10 เหรียญจะซื้อมุ้ง1 อันนะจะได้ใบประกาศเกียรติคุณโอ้โหค
9: ิ
8: ดได้ยังไงการตลาดตั้งแต่เด็กแต่การตลาดเพื่อบุญกุศลนะ
9: ค
8: ือจะได้ใบเกียรติคุณไปเรื่อยแค่นี้ทำไงเขาก็ต้องเริ่มแม่เขาก็เริ่มส่งงานอะไรต่างๆไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งหน่วยงานก็ส่งประกาศเกียรติคุณให้เธอเป็นทูตแห่งมุ้งเด็กน้อยแค่จะเรียนได้ทูตแห่งมุ้งเน
9: ี่
8: ยแล้วก็คนที่หน่วยงานก็บอกว่ามุ้งที่เธอบริจาคเนี่ยไปยังหมู่บ้านหนึ่งประเทศกาหน้าในหมู่บ้านมี550 คนแล้วก็เด็กก็บอกโอ้10อันมันจะพอที่ไหนอ่ะให้สุดเพื่อนบ้านนอกจากนั้นแล้วก็ได้รับใบเกียรติคุณทีนี้เธอก็ไปโบสถ์เ
9: ข
8: าไปพูดที่โบสถ์ด้วยนะเอาศาสนาคริสต์ก็ไปพูดที่โบสถ์3นาทีได้มา800 เหรียญก็ทำให้เธอแบบมีกำลังใจขึ้นอีกโอ้โหคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองคิดว่าจะช่วย เด็กด้วยกันได้ยังไงให้รอดจากความตายอ่ะใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
8: เออตอนนั้นเธออายุ6 ขวบแล้วก็ได้รับเงินบริจาคมาทั้งหมด 6,316 เหรียญไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งทีนี้เธอก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้ในที่สุดวันหนึ่งเขาเห็นเบ็คแคมเนี่ยไปออกตัวทางทีวีทำประชาสัมพันธ์การกุศลไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งโอ้โหก็ได้ไปใหญ่แหละเบ็คแคมเนี่ยมาช่วยด้วยไงเธอก็รีบเขียนจดหมายไปขอบคุณให้เขาแล้วก็ส่งใบประกาศเกียรติคุณเบ็คแคมเป็นไป
9: แบ
8: งค์แคมก็เอาใบประกาศเนี่ยไปขึ้นเว็บส่วนตัวเข้าไปอีก
9: ค่ะ
8: ก็เลยกระจายไปเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยต
9: ่
8: อมาปีอีกปีนึงก็ได้รับจดหมายจากพวกทางแอฟริกาก็ขอบคุณ
9: ค่ะ
8: อันนี้มันก็เพิ่มเธอก็เขียนทำใบประกาศแจกไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงมือใครรู้ไหมไปถึงบิลเกตบิลเกตก็ช่วยเข้ามาอีกท
9: ี
8: นี้ปรากฏว่าได้เยอะเลยเขาก็พาหนูน้อยเนี่ยไปที่แอฟริกาแล้วที่แอฟริกาก็มีหมู่บ้านเขาก็เขียนว่าไอ้หนูน้อยแคทเธอรีนเนี่ยเป็นหมู่บ้านแคทเธอรีนไปแล้ว เด็กแอฟริกาตายเพราะมาเรียเยอะแยะแต่ก็รอดตายเพราะเด็กคนเดียวเน
9: ี่
8: ยเขาทำมาตั้ง5ขวบจนกระทั่ง อายุ7ขวบช่วยเด็กไปเท่าไหร่รู้ไหม
9: เท่าไหร่คะ
8: 200,000 คน
9: โอ้สุดยอด
8: เออใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
8: เป็นฮีโร่เนี่ยไม่จำเป็นจะมีพลังพิเศษอะไรเนี่ยมีความคิดที่มันพิเศษพิเศษเท่านั้นแหละเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้นี่ก็เป็นเกิดความรู้นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่านะเออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดเล็กๆแล้วก็ถ้าพ่อแม่เขาไม่เล่นด้วยมันก็ไม่จบนะงานเนี้ย
9: ใช่ค่ะ
8: พ่อแม่ต้องสังเกตลูกด้วยถ้าลูกเขาชอบอะไรเนี่ยก็ให้เขาไปตามเด็กชอบแบบไหนใช่ไหมง่ายมากออมสินวันนี
9: ้วันนี้เราก็ได้แง่คิดนะคะเป็นทั้งการให้อภัยความเอื้ออาทรค่ะหรือว่าจิตใจเมตตากับหนูน้อยที่วัยเพียง5ขวบนะคะที่ทำเพื่อมนุษย์โลกเลยก็ว่าได้นะคะเด็กๆที่เป็นมาลาเรียให้รอดพ้นนะคะจากความตายนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะพลตรีหลักแก้วอมรโรสดเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวให้กับเราในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา14นาฬิกาเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วแต่พระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่อง

0: ายทำยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
1: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
2: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:12 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بالحق.
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:32 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกองทัพไทยรวมถึงเกร็ดความรู้นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับกองทัพไทยเคียงข้างประชาชนกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในกิจกรรมบิ๊กคีนิ่งพร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม15เขตรวม42จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับเพื่อเร่งคืนความสะอาดความปลอดภัยและส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถของหน่วยทหารเข้าสนับสนุนรัฐบาลกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงวิกฤตจนถึงวันนี้ที่หลายพื้นที่กำลังก้าวเข้าสู่การฟื้นฟูครับจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงและพี่น้องประชาชนบางชุมชนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติกำลังพลพร้อมรถบรรทุกสูงและเรือเข้าพื้นที่รับส่งประชาชนดูแลผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปยังชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากขณะเดียวกันชุดแพทย์ทหารเข้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนครัวสนามสนับสนุนอาหารปรุงสุกและกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยเข้าสนับสนุนเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบและคลี่คลายสถานการณ์ให้รวดเร็วที่สุดครับเบื้องหลังการปฏิบัติในพื้นที่ยังมีการทำงานของฝ่ายเสนาธิการและหน่วยสนับสนุนในการเชื่อมโยงข้อมูลประสานกำลังและทรัพยากรร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดครับเมื่อระดับน้ำลดภารกิจจึงไม่ได้จบลงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากการช่วยเหลือสู่การฟื้นฟูโดยกำลังพลยังคงอยู่ในพื้นที่ร่วมเก็บขยะขนย้ายสิ่งของและเศษวัสดุที่เสียหายทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนดูแลสุขอนามัยตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่เร่งระบายน้ำที่ตกค้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับเข้าบ้านกลับเข้าไปทำงานและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วครับสำหรับกิจกรรมบิ๊กคีนิ่งครอบคลุมในพื้นที่15เขตรวม42จุดได้แก่เขตบางนา1จุดเขตมีนบุรี2จุดเขตพระโขนง2จุดเขตสะพานสูง2จุดเขตสายไหม2จุดเขตวัฒนา2จุดเขตลาดกระบัง1จุดเขตบางเขน6จุดเขตดอนเมือง4จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดเขตหลัก4 5จุดเขตบางกะปิ6จุดเขตบางบอน1จุดเขตประเวศ2จุดและเขตสวนหลวง4จุดครับได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขยะสิ่งของตกค้างและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเพิ่มความปลอดภัยภายหลังน้ำลดครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์022032935ครับจากวันที่น้ำมาจนถึงวันที่น้ำลดจากการพาคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสู่การพาคนกลับบ้านจากมือที่ส่งอาหารและน้ำดื่มสู่มือที่ช่วยกันเก็บกวาดและฟื้นฟูชุมชนทุกช่วงของวิกฤตภารกิจที่แตกต่างแต่เป้าหมายยังคงเป็นเรื่องเดียวกันคือความปลอดภัยและการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติของประชาชนเพราะหน้าที่ของทหารไม่ได้มีเพียงการเตรียมความพร้อมเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศแต่กำลังพลยุทโธปกรณ์ความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ปกป้องชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนประเทศในวันที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าวิกฤตจะเริ่มต้นจากตรงไหน หรือเส้นทางการฟื้นฟูจะยาวไกลเพียงใดกองทัพไทยยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับข้อมูลต่อมาครับก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกินยาดักไข้ช่วยได้จริงหรือแค่ความเชื่อครับไปฟังข้อมูลนี้กันครับในสังคมไทยนะครับมีความเชื่อที่แพร่หลายกันว่าหากเพิ่งถูกฝนหรือรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อดักไข้ไว้ก่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไข้ได้แต่ความเป็นจริงยาพาราเซตามอลรวมถึงยาลดไข้อื่นๆจะดักไข้หรือไม่บทความนี้จะช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเรามาฟังกันครับว่าไข้คืออะไรไข้นะครับคือการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติประมาณ 37+0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของไข้ได้ดังนี้ครับไข้ต่ำ 37.3 ถึง 38 องศาเซลเซียสไข้ปานกลาง 38.1 ถึง 39 องศาเซลเซียสไข้สูง 39.1 ถึง 41 องศาเซลเซียสและไข้สูงมากคือสูงกว่า 41 องศาเซลเซียสครับการวัดไข้สามารถทำได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเช่นใต้รักแร้โดยใต้รักแร้นะครับอุณหภูมิจะต่ำกว่าการวัดที่ปากเล็กน้อยครับหรือในหูอุณหภูมิจะใกล้เคียงกับการวัดที่ปากนั่นเองครับสาเหตุของอาการไข้ที่พบบ่อยที่สุดนะครับคือการติดเชื้อหรือการอักเสบการรักษาจึงเน้นที่การรักษาสาเหตุของไข้และให้ยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลพาราเซตามอลหรืออีกชื่อนึงนะครับนั่นก็คืออะเซตามิโนเฟนเป็นยาสามัญประจำบ้านที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีข้อบ่งใช้ในการลดไข้บรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังโดยตัวยานะครับออกฤทธิ์ในการรักษาสูงสุดที่ 30-60 นาทีหลังรับประทานและจะถูกทำให้หมดฤทธิ์ที่ตับนั่นเองครับขนาดยาที่แนะนำในการใช้ลดไข้หรือรักษาอาการปวดนั่นก็คือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมรับประทานทุก 4-6 ชั่วโมงดังนั้นครับขนาดยาที่ได้รับขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแต่ละรายครับเรามาดูความปลอดภัยในการใช้ยาพาราเซตามอลกันครับยาพาราเซตามอลนะครับเป็นยาที่มีความปลอดภัยในการใช้สูงเมื่อรับประทานในขนาดยาปกติคือ500มิลลิกรัมไม่เกินวันละ8เม็ดหรือรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันไม่เกิน5วันถึงแม้ยาพาราเซตามอลมีความปลอดภัยสูงในการใช้แต่เมื่อรับประทานยาพาราเซตามอลนะครับยาจะถูกให้หมดฤทธิ์ที่ตับซึ่งทำให้การทำงานของตับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครับไม่ควรรับประทานยาพาราเกินขนาดรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคตับควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาและหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยยาลดไข้อื่นๆนะครับนอกจากพาราเซตามอลยังมีกลุ่มยาอื่นนะครับที่เป็นทางเลือกในการรักษาไข้เช่นยาแก้อักเสบไอบูโปรเฟนและยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรครับเรามาดูวิธีการป้องกันไม่ให้มีไข้กันครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือมีไข้อาจทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและสุขภาพจิตดังนั้นครับการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยจะช่วยในการประหยัดทั้งเงินและเวลาโดยมีหลักที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายๆดังนี้ครับข้อ1ครับมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบ5หมู่ข้อ2ครับหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำครับข้อ3ครับหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยกรณีอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยข้อ4ครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีด้วยครับหากผู้ป่วยรู้สึกเหมือนมีไข้ให้ดูแลสุขภาพในเบื้องต้นเช่นดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอหากรู้สึกไม่สบายจริงๆหรือมีความกังวลใจแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับยาพาราเซตามอลรวมถึงยาลดไข้อื่นๆที่กล่าวมานะครับไม่สามารถใช้เพื่อดักไข้ได้แต่ใช้เพื่อบรรเทาไข้ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นครับทั้งนี้ครับหากมีข้อสงสัยในการใช้ยาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวในวันนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมกว้างๆอันนี้ท่านใช้คำว่านิมิตหรือว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสบุรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี
1: ้
0: โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆในเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าก็เป็นอย่างนี้เล็บก็เป็นอย่างนี้มือก็เป็นอย่างนี้แขนก็เป็นอย่างนี้ผิวหนังก็เป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วนๆอย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งามงามเนี่ยก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยั่งเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยากอยากหรือไม่อยากนี่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะ

0: วัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางRadio Online Radio On Mobileตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียถ้าทุกคนสนใจในเรื่องของความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าที่จะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้น กรมชนประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันเนาะ6นาฬิกาเสร็จจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับเช้าวันนี้รับหน้าที่อยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นหัวมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบมาฝากกันเริ่มต้นกันด้วยสำหรับในส่วนของเร็วๆเมื่อที่ผ่านมานะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินใบพระราชทานโล่เกียรติคุณและก็เงินรางวัลให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะโดยในส่วนของอิหม่ามจากจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน5รายนะคะนับได้ว่าเป็นเกียรติแก่ผู้ที่รับรางวัลของจังหวัดนราธิวาสนะคะนั่นหมายถึงว่าสะท้อนให้ถึงบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการส่งเสริมกิจการศาสนาพัฒนาชุมชนและก็เสริมสร้างความสามัคคีในสังคมนะคะซึ่งการได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่านำมาซึ่งความปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้นำศาสนาอิสลามในการปฏิบัติศาสนกิจและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านของจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วก็ได้รับโล่เกียรติคุณนะคะในการเป็นคณะกรรมการอิสลามจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในครั้งนี้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง5ท่านด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องราวแรกที่เราหยิบมาฝากส่วนเรื่องที่สองก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะคะท่านนาย

ราะมันคานโอรสะมณีนะคะท่านก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่วันที่11จนถึง13ตุลาคมนะคะจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนบนนะคะโดยในส่วนของจังหวัดนราธิวาสก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะยี่งอหรือสอกศรีสาครจะแนะสุขิรินและก็แว้งนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณริมน้ำนะคะขณะที่พี่น้องชาวเรือเองก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็แจ้งกันมาประกาศเตือนกันมาสำหรับในส่วนของสภาพอากาศนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่เนี่ยเขาก็ประกาศเป็นฉบับที่5แล้วนะคะสำหรับพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะโดยในโซนสีแดงนะคะโซนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ในส่วนของโซนสีเหลืองโซนสีเหลืองเนี่ยจะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักก็ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะบ้านเราจริงๆก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วล่ะนะตั้งแต่ตุลาคมแต่ว่ามันจะหนักจริงๆก็ช่วงพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะใครที่มีแพลนจะเดินทางก็ดีจะไปไหนก็ดีเช็คสภาพอากาศกันก่อนก็แล้วกันนะคะในเรื่องราวของสภาพอากาศช่วงนี้นะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่2ที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันพักฟังบทเพลงกันสัก1บทเพลงดีกว่านะคะกับเช้าวันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะวันนี้วันจันทร์แล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็คงจะได้มีโอกาสในการร่วมทำบุญวันศาสตร์เดือน10นะคะถ้าบ้านเราก็เรียกส่งเปรตนะคะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเมื่อวานนี้ก็ได้ร่วมส่งกันใครที่ได้มีโอกาสทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านกันด้วยนะคะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการมอบเป็นพิเศษไปให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะ

บทเพลงใหม่ล่าสุดของคุณหญิงทิติการนะคะบทเพลงที่มีชื่อว่าเมรีนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ6นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับกำหนดการของการจัดงานประเพณีชักพระนะคะประจำปี2569ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่27ตุลาคมนะคะที่บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องราวของอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะโดยกิจกรรมนะคะกิจกรรมเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีนะคะจะมีพิธีตักบาตรเทโวจากนั้นนะคะเวลา 8:30 นาทีก็จะมีพิธีสมโภชเรือพระและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นกลองยาวตีโพนแล้วก็มโนรานะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 9:45 นาทีก็จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระนะคะซึ่งจะเคลื่อนจากสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรูนราถนนพิชิตบำรุงก็จะถือว่าสิ้นสุดขบวนหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะท่านสามารถมาร่วมทำบุญได้นะคะหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางท่านก็สามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางที่เรือพระผ่านนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกำหนดการนะคะทางเทศบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีกับในส่วนของกิจกรรมประเพณีชักพระนะคะออกพรรษาใกล้กันมาแล้วอีกไม่กี่วันสำหรับใครที่เข้าพรรษากันอยู่ตลอด1พรรษาด้วยกันนะคะพรรษานั้นก็จะมี3เดือนด้วยกันนะโดยในส่วนของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเขาก็จะมีการจัดประกวดแห่เรือพระกันด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ที่ประสงค์จะร่วมประกวดสำหรับขบวนแห่เรือพระนะคะท่านสามารถไปสมัครกันได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนะคะโดยในส่วนของรางวัลชนะเลิศนะคะท่านจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 15,000 บาทและก็รองชนะเลิศอันดับ2นะคะเงินรางวัล 10,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสชั้น3นะคะก็ใกล้กันมาแล้วนะคะสำหรับในส่วนของเทศกาลของการออกพรรษาก็อีกไม่กี่วันกันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางเทศบาลกับประเพณีชักพระกันนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปนะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะซึ่งในส่วนของทางกองสวัสดิการสังคมตามที่ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วแล้วก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะคะถ้าภายในระยะเวลา15วันไม่มีผู้คัดค้านก็ให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง13รายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะคะโดยในส่วนของการประกาศรายชื่อท่านสามารถไปดูได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสหรือทาง Facebook Fanpage ของทางเทศบาลนะคะซึ่งประกาศกันมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนับไปอีก15วันถ้าไม่มีผู้คัดค้านก็ให้ถือว่าผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนนะคะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารต่อไปนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะดำโรคนะคะสำหรับเช้าวันนี้ฝนก็นะน่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะออกปฏิบัติงานกันได้แต่ว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้ฝนตกกันตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เช้าวันที่12ตุลาคมนะคะจุดที่1ในช่วงของภาคเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนกำปงบารู2นะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนกำปงบารู3นะคะต่อกันด้วยชุดที่2ในช่วงของภาคเช้านะคะก็จะเป็นชุมชนประชาร่วมใจทุกซอยหลังอีซูซุนะ
ช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3เช้าวันนี้ชุมชนกูแบบาดอกนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนหูหยงตันหยงนะนี่ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่น้องหวาหยิบมาฝากกันและก็ช่วงนี้นะคะในส่วนของการแข่งขันทุ่งสงเกมนะคะในส่วนของทางอปทนะในส่วนของอปทของทางจังหวัดนราธิวาสก็จะมีเทศบาลรวมไปถึงในส่วนของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการส่งน้องๆนักเรียนเข้าการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็มีทั้งในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลนะคะมีการแข่งขันเปตองนะคะเปตองเนี่ยก็มีการแข่งขันกันไปนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันสำหรับน้องๆทุกคนส่งกำลังใจแรงเชียร์นะคะส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆนักกีฬาจากสังกัดอปทในส่วนจังหวัดนราธิวาสทุกคนกันด้วยนะคะคว้ารางวัลกันมาให้ได้นะเป็นกำลังใจกันแต่ว่าในส่วนของรางวัลก็ถือว่าเป็นรางวัลที่หลายๆคนอาจจะใจจดใจจ่อแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องๆทุกคนนะคะได้รู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะนี่คือสิ่งสำคัญในส่วนของการเล่นกีฬานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ตัวเองกันในส่วนของการแข่งขันฝากพี่เจี๊ยบกันด้วยนะคะพี่เจี๊ยบจากทางเทศบาลเนาะน้องแหววแอบเห็นไปด้วยนะพี่เจี๊ยบไปร่วมอยู่ที่ทุ่งสงนะคะนครศรีธรรมราชฝากพี่เจี๊ยบดูหลานสาวด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันพักฟังบทเพลงกันดีกว่านะฮะหยิบบทเพลงของทางอัลบั้มของคุณแอนอรดีมาฝากดีกว่ากับบทเพลงนี้นะ

นั่นคือบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่นุ่งแววหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านกันด้วย6นาฬิกากับอีก45นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะซึ่งตอนนี้เขาได้ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่งานการประชุมชั้น3สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจก็ลองเข้าไปสมัครกันดูนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวจากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะต่อกันด้วยสำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นล่ามเมียนมานะคะรับจำนวน1อัตราค่ะประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงนะคะเขามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยนะคะจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้สัญชาติเมียนมาหรือสัญชาติไทยในกรณีคนไทยนะคะในกรณีคนไทยเนี่ยท่านจะต้องสามารถสื่อสารอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยได้และสามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาเมียนมาได้นะคะแต่ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวหรือสัญชาติเมียนมานะคะท่านจะต้องสามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาไทยได้สามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาเมียนมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจก็ไปสมัครกันได้นะคะรายละเอียดต่างๆเนาะก็ลองไปติดต่อกันดูที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะต่อกันที่สำหรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสหรือสกร.นะคะระดับตำบลบางนาคตอนนี้เขาเปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนถึงแม้ท่านจะอยู่ในวัยทำงานท่านก็สามารถไปเรียนได้บางคนก็เรียนเพื่อปรับวุฒิอะไรกันบ้างนะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ตุลาคมก็ไปติดต่อไปสมัครกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ12นาทีสุดท้าย12นาทีสุดท้ายเผื่อแป๊บๆเวลาของเราใกล้จะหมดกันอีกแล้วนะฮะกับบทเพลงกันอีกสักหนึ่งอัลบั้มก็แล้วกันที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกัน

วันนี้หลายเวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวสำหรับบทเพลงจากทางรายการที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้อ่านข้อความเจอข้อความขอเพลงกันมานะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับบทเพลงผัวทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้กับบทเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเป็นบทเพลงส่งท้ายให้กับคุณผู้ฟังกันละกันเพราะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ9นาทีสุดท้ายนะคะเวลาของเรามันก็ใกล้จะหมดกันแล้วเดี๋ยวน้องแววดูข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับข่าวงานบุญกันอีกสักนิดหนึ่งกันละกันนะคะสำหรับในเรื่องราวของข่าวงานบุญฝากกันมาจากทางคุณอาสุพรทิพย์นะด้วยทางวัดฉัตรทันสนานนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับในการประกาศหาเจ้าภาพในการทอดผ้าป่านะคะเนื่องจากว่าวัดฉัตรทันสนานมีพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปซึ่งตามประเพณีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทอดกฐินกันได้นะคะก็เลยมีการกำหนดในการทอดผ้าป่าเพื่อที่จะนำปัจจัยนะคะไปสร้างถนนคอนกรีตสร้างโรงบำเพ็ญกุศลศพทำประตูติดกระเบื้องพื้นทาสีอาคารนะคะแต่ว่าทางตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประธานกรรมการนะคะก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ใจบุญนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมนะคะอันนี้สงในการร่วมเป็นประธานนะคะในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าร่วมกับทางวัดฉัตรทันสนานนะคะท่านก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะก็ขออนุญาตแจ้งบุญกันในตรงนี้ให้กับในส่วนของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดฉัตรทันสนานกันด้วยนะส่วนวัดไหนที่ดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทาง912เราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านก็สามารถนำดีกานำมาฝากกันได้นะคะเราจะได้ช่วยกันเป็นสะพานบุญแจ้งบุญให้กับในส่วนของวัดแต่ละวัดกันนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันนะคะอ่ะ7 นาทีสุดท้ายน้องแววดูข่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมกันอีกหรือเปล่านะคะจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะน่าจะไม่มีแล้วนะอ่ะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆเช้า7 นาทีสุดท้ายนะคะ7 นาทีสุดท้ายอ่ะน้องแหววหยิบในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำมาฝากกันละกันนะคะวันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินหมายถึงภาพพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินการตามศัพท์แปลว่าไม้สะดึงคือไม้แบบสำหรับตัดจีวรนี่คือในส่วนของความหมายของคำว่ากฐินนะใครเห็นว่าใกล้จะเข้าสู่ในส่วนของงานทอดกฐินแล้วเราก็เลยหยิบคำนี้มาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะนะคะทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงตามคำขอนะคะที่คุณผู้ฟังขอกันมานะคะกับบทเพลงนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าใครขอมาถ้าส่งเป็นข้อความนะคะไม่รู้เลยทีเดียวเลยนะอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยกับบทนี้กันละกันค่ะกับบทเพลงที่หยิบมาฝากกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะ6 นาฬิกาเศษจนถึง7 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช